0: ข้อโรงเรียนปลอดภัยครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ครม.พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวพาดหัวข่าวค่ะโรงเรียนปลอดภัยครม.ยกวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธเผาศพปู่ย่าเด็กม.3ผ่านฉลุยครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกโรงเรียนคุมเข้มคัดกรองอาวุธให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมีผลทันทีทุกโรงเรียนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจี้โรงเรียนทั่วประเทศตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อนเสนอสภาหวังให้มีกฎหมายแม่บทรองรับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนขณะที่ญาติสุดเศร้าจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพปู่ย่าเด็กม.3คลั่งค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีแผนเรื่องของการปฏิรูปกำลังพลภาครัฐครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบงก์กำหนด
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐสั่งตรึงอัตราข้าราชการเป็นเพดานสูงสุดนะครับพร้อมกับเลิกตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันงบประมาณมากกว่า 70% เป็นรายจ่ายประจำส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณสำหรับการลงทุนนั้นลดน้อยลงรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบมาตรการฟรีสค่าราชการครับโดยกำหนดให้อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนสูงสุดพร้อมเร่งปรับโครงสร้างอัตราโครงสร้างองค์กรนะครับให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวก

0: วกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงบประมาณนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยุติการจัดตั้งสำนักงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมโดยทันทีในขณะที่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่มากกว่า 10,000 แห่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะครับร่วมกับแต่ละหน่วยงานทบทวนและทยอยยกเลิกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับในการลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำจาก 70% เหลือไม่เกิน 30% ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน8ปีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการคลังในอนาคตครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปกรณ์เผยครม.รับทราบแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐกำหนดอัตราค่าราชการปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดพร้อมกับหยุดตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่กว่า 10,000 หน่วยทยอยทบทวนยุบลดภาระงบประจำจากร้อยละ70ให้เหลือร้อยละ30ตั้งเป้าดำเนินการภายใน8ปีครับ
1: ค่ะซึ่งมีการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปค่ะได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3ขออภัยค่ะ2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ11ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยค่ะยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานเกษียณจ้างวิธีอื่นชะลอจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนครม.เห็นชอบนโยบายลดอัตรากำลังคนยุบเลิกข้าราชการ11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณแล้วให้ใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นให้หน่วยงานตรึงอัตรากำลังชะลอขอรับจัดสรรข้าราชการใหม่ทุกกรณีศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งชะลอเลือกบอร์ดประกันสังคมให้ใช้กำหนดการเดิม27กันยายนนี้หากจะใช้งบเพิ่มให้ขออนุมัติจากบอร์ดค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดสรณะพ้นประธานกสทช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทีมกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการทำงานของกสทช.ที่อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระยังมีคณะกรรมการคนอื่นปฏิบัติหน้าที่อยู่และรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือหากมีข้อติดขัดครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ต้องประสบภาวะประชุมล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบครับโดยกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสายนะครับเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินเข้าห้องประชุมโดยกรณีกรรมการวอล์กเอาท์ก็ยืนยันว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่หมดสภาพการเป็นกรรมการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาได้และไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งองค์กรทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าถ้าหากหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และเตรียมทำหนังสือแจ้งข้อมูลหลักฐานใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่ถูกต้องนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะ

0: ครับบอกว่าทูลเกล้าสรณะพ้นกสทช.อนุทินยันทำตามขั้นตอนประชุมบอร์ดล่มครั้งที่4หมอหายยื่นอุทธรณ์ศาลปกรณ์ชี้ไม่กระทบมติเก่าครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นและโกงเลือกสว.ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอด
4: หอมหอมน่ากินอ่ะ
3: ปรุงรสตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะทุจริตท้องถิ่นโผล่โกงสอบปี64ปปช.ลุยขยายผลล็อกแก้คะแนนสรรหาผู้บริหารจากตกเป็นผ่านคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568รุ่นหน้ากองปราบหอบสำนวน2ลัง10แฟ้มส่งปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งกลับให้ทางบกป.เป็นผู้ทำคดีต่อเชื่อด17ผู้ต้องหา2กลุ่มอดีตอธิบดีสถ.ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดนด้วย6ข้อหาหนักสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้หากรายชื่อหลังประกาศบัญชีใหม่ล็อตปี68ยื่นได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้านปปช.ทำฉงนโพสต์ข่าวขยายผลรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64พบหลักฐานใหม่ล็อกแก้คะแนนสอบดันคนสอบตกให้ผ่านแต่ไม่นานกลับลบข่าวทิ้งไปค่ะ
0: ครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคดีเลือกสว.นะครับหลังจากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญโอนไปยังเจ้าหน้าที่กกต.รวมเป็นเงินกว่า860,000 บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยทวงถามกกต.ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่และผลการสอบสวนเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางยานีสีฟ้าสมาชิกอบจ.อำนาจเจริญครับที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปี68แต่ว่าปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของปปช.ขณะที่สอบจ.รายอื่นในพื้นที่เดียวกันอีก18คนกลับได้รับการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดปปช.จึงดำเนินการล่าช้าหรือว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่พร้อมระบุว่าได้ส่งทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อยื่นขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินตามสิทธิทางกฎหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวสมาชิกส.ส.จากพรรคอื่นจะย้ายเข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยและไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิทธิและก็ความคิดของบุคคลพร้อมกับระบุว่าเรื่องทิศทางของพรรคและรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านเดินหน้าบี้กกต.ปปช.สอบทรัพย์สินกลุ่มสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีโกงสว.หลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นทางการเงินถึงกกต. 8.6 แสนละบาทนะครับสิ้นเกรียงกิตตินันท์แม่ทัพอีสานเพื่อ

0: ไทยปิดฉากนักการเมืองวัย73ปีนายกอนุทินปัดคุยการเมืองเศรษฐาหลังควงแขนดูมวยเวทีราชดำเนินแจ้งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนเมืองนอกด้านสุชาติปัดไม่รู้ดีลงูเขียวย้ำรัฐบาลอนุทินแข็งแรงยืนหยัดด้วยการทำงานลั่นโควิดหนักกว่านี้เยอะยังผ่านมาได้ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเพิ่มงบสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่ม12จังหวัดอ่วมจับตาน้ำโขงวิกฤตหวั่นล้นทะลักตลิ่งสุริยะกำชับชลประทานเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่อง12จังหวัดในภาคเหนือและอีสานเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมอุปกรณ์กำลังพลตลอด24ชั่วโมงชี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกมากด้านเจเศษย้ำปภจับตาแม่น้ำโขง5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารนครพนมหลังระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหวั่นล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่อุตุเตือนทั่วไทยยังเย็นชุ่มฉ่ำฝนถล่มภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้อ่วมนายกเพิ่มงบฉุกเฉินให้รองนายกคนละ100ล้านสู้น้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวเล็กๆนะคะแผ่นดินวิปโยคประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยในซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูดในเมืองเปเรราประเทศโคลอมเบียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว132รายค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรณีบัญชีผู้ใช้งานสวมรอยนะครับตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอโดยกำหนด3มาตรการหลักครับได้แก่การบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีสั่งการตรวจสอบและปิดระบบสารสนเทศเก่าหรือระบบที่ไม่ใช้งานกว่า 30,000 ระบบโดยต้องทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหลังบ้านถาวรภายใน15วันและการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับหรือว่า MFA ให้ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนครับมติครม.ล้อมข้อมูลรัฐรั่วสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA ยกระดับมาตรฐานสากลตั้งปิยพงษ์นั่งปลัดคมนาคมอาลัยสูญเสียเกรียงกันตินันศาลชี้เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ครับ
1: ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเน้นเอกภาพดับไฟใต้ยังไม่เปลี่ยนเลขาสมช.อนุทินแจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ขณะที่ฉัตรชัยไม่กักอยากเกษียณตำแหน่งเดิมศรีหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพเน้น4ประเด็นหลักนำร่องใน14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซียเลขาสมช.เยือนมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนี้หารือคุมเข้มชายแดนค่ะ
0: ปิดท้ายที่พาดหัวย่อยของมติชนนะครับครม.เคาะ6มาตรการปลอดภัยสกัดความรุนแรงวาระแห่งชาติเชียงใหม่ผวาแชทขู่ยิงทั้งโรงเรียนนายกครม.รับลูกศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: ค่ะขออีกนิดนึงนะคะในเดลินิวมีภาพข่าวครอบครัวประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งร่างนายบวรทัศน์เป็งสุหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายปกรณ์ นิ่มประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์ นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับมาอยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่า

0: ส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลด

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันในภาคเช้าเช่นเคยไปจนถึงบ่ายสาม

คะวันนี้วันหยุดพักผ่อนค่ะ12สิงหาคมนะคะวันแม่นะคะช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็สายๆก็จะมีกิจกรรมจิตอาสานะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงของเรานะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้นะคะใครเคยเจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านมืดมองไม่เห็นนะคะวันนี้แนะนำเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะคะถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับปรุงกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

ก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านนะคะ360องศาใช้งานง่ายโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ผมเป็นคน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาวิรกุลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวาย

0: ระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนรวมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่าย

0: ่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
2: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะจะดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Code Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746113999ค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: สไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถ

ที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ืนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้นะคะใครเคยเจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านมืดมองไม่เห็นนะคะวันนี้แนะนำเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะคะถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับปรุงกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-4

นี้เวลา 10:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกะลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่111คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปูแกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นเพจ365วันเพจ365วันที่แม่ห้องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมศ3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่

0: บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะจะจ่ายยังคงดูแลกันต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะกับช่วงวันหยุดพักผ่อนคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการกลางนะคะเพราะว่าไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาไม่ต้องไปนอนหรือว่าพกพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะการในนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กดุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปิล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้นถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดเบเกอรี่จำกัด
0: ทุ
3: กการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสวท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร

0: 4611399และ0639165392
1: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อเนื่องช่วงนี้พร้อมด้วยกับในส่วนของTP Concreteนะคะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงค่ะ

ีภารกิจนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้นำทีมแรงงานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนในโรงพยาบาลพัทลุงนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคมนะคะซึ่งพร้อมด้วยนางสมมาตรทิศศรีแสงประกันสังคมจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ป่วยนะคะและเข้ารับการรักษาณตึกพรีเมียมโรงพยาบาลพัทลุงนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้มอบชุดของขวัญพร้อมสอบถามอาการและความเป็นอยู่ของประกันตนผู้ประกันตนนะคะตลอดจนกล่าวให้กำลังใจและอวยพรให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงอาการดีขึ้นและหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วด้วยนะคะ

0: รำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
7: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

บมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512นะคะแล้วก็0894990909ค่ะ

0: รีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปนิพันธ์ปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการ

0: ล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งทายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกเจ้าตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเข้ามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
0: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการเช่นการติดตามจับกุมคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดที่ชัดเจนว่าเริ่มต้น

0: หรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ต้งก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีสันติภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะจันตงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่านไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกกี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติ

0: ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกขี้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดย่าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกขี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกขี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
1: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงกินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานยนต์พอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเรียงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีศรีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัด

0: ีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยไทเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลเทเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโกงท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรสิทธิ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจัง

0: จงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกุมได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมโชติท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟแนลของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จครับอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟแนลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและ

0: ู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
0: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤติยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองเพื่อที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มท.จำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราค่ะ
1: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: วันที่12สิงหาคมนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็จดจำวันนี้กันเป็นอย่างดีนะคะน้องหมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 12สิงหาเนี่ยเราจะจำขึ้นใจเลยว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้12สิงหาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้ก็จะได้เห็นแม่นะคะใส่เสื้อโทนสีฟ้านะคะสีฟ้าสดใสค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะลูกๆคะเมื่อเช้าเอาดอกมะลินะคะไปกราบไหว้คุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่แล้วหรือยังคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้คุณแม่นะคะทุกท่านเลยมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานแสนนานเลยนะคะสุขสันต์วันแม่แห่งชาติทุกๆท่านเลยค่ะรวมถึงแม่ๆด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่ๆที่เป็นแม่ยกหรือเปล่า
1: ยกตัวแม่
0: ค่ะนึกถึงน้องไรอันไงละน้องไรอันไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะเรียกว่าแม่ๆนะคะ โอ้แม่ๆนี่แบบกระเป๋าหนานะทุกคนเลยนะคะระหว่างทำอะไรกันอยู่คะส่วนใหญ่ก็วันนี้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็จะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะคะน้องหมอค่ะแต่ภาคเอกชนบางบริษัทก็อาจจะปิดให้นะคะบางบริษัทก็เปิดปกติก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนด้วยนะคะทักทายค่ะ FC ที่น่ารักของเราที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้าส่วนที่ใจจะไขว่คว้าบอกว่าวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะที่อุทยานแห่งชาติเปิดให้จูงมือแม่เข้าฟรีค่ะทั่วประเทศนะคะเฉพาะคนไทยโอ้โหข้อมูลหนาแน่นนะคะสวัสดีพี่มายาราบด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะจะฟังอยู่ผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยรายการปักใต้บ้านเราค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอยู่กับอสมทสุราษฎร์ธานีวันนี้วันแม่ค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: มันต้องมีกิจกรรมดีๆเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะทุกจังหวัดอยู่แล้วค่ะสุราษฎร์ธานีเองก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการนิมนต์พระนะคะมาทำบุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่าค่ะริมเขื่อนแม่น้ำป่าปีนะคะแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาในช่วงเวลา10นาฬิกาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1นะคะหมู่ที่10บ้านบางเตาตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569โดยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคมประจำปี2569ค่ะโดยมีนางกรกมลยุติธรรมรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่แทนนางวีนาวรรณฉัตรสิริประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะส่วนความสำคัญนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะประกอบไปด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนจำนวน129คนค่ะมีการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์จำนวน5ถุงมอบทุนการศึกษาจำนวน20ทุนค่ะอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดเพื่อสนับสนุน

0: การเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้ารับพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่28แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งค่ะจากส่วนราชการเหล่ากาชาดนะคะชมรมแม่บ้านมหาไทยจนถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่เนี่ยร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอย่างสมพระเกียรติทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งข่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณชัดสิริเป็นประธานในการประชุมนะคะในการต้อนรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมถึง64หน่วยงานเพื่อที่จะรับทราบภารกิจนะคะแล้วก็รายงานความพร้อมในการดำเนินการปัญหาอุปสรรคต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคำสั่งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมนะคะว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านตลอดระยะเวลาการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและนี่ก็คือข่าวสารจากสุราษฎร์ธานีนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะที่สงขลาก็มีการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2 ล้านตัวเลยทีเดียวค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ๊คข่าวอสมทจังหวัดสงขลากันเลยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1.2 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณคลองอาทิตย์กำลังเอกบริเวณอาคารฝายส่งน้ำสำนักงานชลประทานตำบลจะทิ้งพระอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลากรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดในอำเภอสถิงพระกล่าวต้อนรับนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลากล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ลับกิจโรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลานายประถมมุสิกรักเกษตรจังหวัดสงขลานายชนะอมรวัฒน์สหกรณ์จังหวัดสงขลานายพินิษฐ์สวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจทิงพระตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับประชาชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 200,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาและพันกุ้งแชบ๊วยจำนวน1ล้านตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลารวมทั้งสิ้น1ล้าน2แสนตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยกล่าวถึงวันที่12สิงหาคม

0: จริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจึงร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าอันจะนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนร่วมกันนำพันธุ์ปลายี่สกและพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1.2 ล้านตัวปล่อยลงสู่คลองอาทิตย์กำลังเอกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: ภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรา

สวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะเราไปต่อกันที่จังหวัดตรังเลยนะคะที่จังหวัดตรังก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะที่จังหวัดตรังนะคะมีการจัดโครงการค่ะเกี่ยวกับการอบรมโครงการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะมีพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรทะเลและก็ชายฝั่งของเราค่ะให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะคุณผู้ฟังณโรงเรียนบ้านนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะพร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอบจ.จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยกองสาธารณสุขอบจ.ตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนะคะของจังหวัดตรังที่นำมาฝากกันค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มีการเดินหน้าส่งเสริมสาคูต้นค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลเปิดวิธีทดสอบตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจที่จังหวัดตรังค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่ร้านโปรโมชั่นศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังจังหวัดตรังค่ะมีการเปิดงานแสดงสินค้าวิถีสาคูพัทลุงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากลกิจกรรมการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สาคูต้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากลประจำปีงบประมาณ2569ค่ะหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือการทดสอบตลาดและการเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่จากต้นสาคูนะคะหรือว่าสาคูต้นนะคะถ้าใครที่เป็นชาวพัทลุงเนี่ยคงรู้จักกันอย่างดีค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากภาคเกษตรของจังหวัดพัทลุงมาจัดการแสดงและจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ทดลองเลือกสินค้าจริงพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความรู้ของผู้บริโภคโดยตรงค่ะการดำเนินงานในกิจการนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากสาคูต้นที่ได้รับการพัฒนาและผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบใหม่ๆด้วยค่ะตลอดจนมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรกรของจังหวัดพัทลุงเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรง

0: กับความต้องการของตลาดค่ะและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงได้นะคะทั้งนี้สาคูต้นเนี่ยถือเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของชาวจังหวัดพัทลุงเลยค่ะที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการผลิตจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสาคูต้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับสร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: นี้มีข่าวสารจากหลายจังหวัดเลยนะคะเป็นวันหยุดสบายๆค่ะของหลายๆคนเลยนะคะที่อาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ฟังคะรับฟังข่าวสารผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายของเราไปด้วยค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก่อนสักนิดหนึ่งอากาศวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีร้อนมากค่ะคุณผู้ฟังคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะวันนี้สภาพอากาศอำเภอไหนจังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ส่งข่าวทักทายบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีที่กำลังขึ้นไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ค่ะกลับมาติดตามที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะน้องหมอ
1: ใช่ค่ะยิ่งปราบยิ่งเยอะ
0: ใช่ค่ะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจแหล่งมั่วสุมยาเสพติดโอ้โหพบทั้งยาไอซ์ยาบ้านะคะพร้อมอาวุธปืนเนาะจริงๆแล้วยาบ้าเนี่ยชื่อมันก็ตรงๆเลยนะคะว่ายาบ้ากินแล้วบ้าแต่คนก็ทำไมถึงอยากจะบ้าก็ไม่รู้คือทุกวันนี้ถึงไม่กินยาบ้านะคะคุณผู้ฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราเจอก็อาจจะทำให้คนเนี่ยฟุ้งซ่านกันไปได้แล้วเหมือนกันนะว่าเจอยาบ้าเข้าไปนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยค่ะเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดขณะที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ขานรับมีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในอำเภอกระทู้ค่ะเมื่อคืนวันที่10สิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการล่อซื้อยาเสพติดจากบุคคลเป้าหมายเนี่ยพบว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่ผู้ต้องหาอาศัยความชำนาญพื้นที่ค่ะหลบหนีไปได้นะคะเบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดี1รายแล้วก็มีผู้สมัครใจเนี่ยที่จะเข้ารับการบำบัดยาเสพติด5รายค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาไอซ์7ถุงนะแล้วก็ยาบ้า260เม็ดค่ะมีอาวุธปืนลูกซองยาวอีก1กระบอกพร้อมกระสุน1นัดกล้องเล็งปืนแล้วก็อาวุธมีดดาบพร้อมกับของอื่นอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำของกลางนะคะส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.กระทู้ค่ะดำเนินคดีตามข้อหาจำหน่ายแล้วก็ไว้ในครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นแหล่งมั่วสุมอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะคะการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เกาะแก้วด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยนะคะจึงมีการเรียกตรวจค้นพบว่ามีอาวุธปืนยี่ห้อ CZ พร้อมกับแมกกาซีนเนี่ยบรรจุกระสุนอยู่9มม.จำนวน30นัดนะคะซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับโดยผู้ขับขี่ก็ไม่แสดงใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนด้วยค่ะแล้วก็ใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวก็ไม่มีนะคะจึงแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถูกจับกุมนะคะพร้อมกับของกลางส่งสายตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาค

0: ชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ที่จังหวัดพังงาหรือว่าพื้นที่ไหนๆที่มีฝนเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่อาคมนายกพูดว่าใครพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายถ้ายิงโจรที่จะเข้ามาในบ้านก็ผิดกฎหมายยิงกับหนังสติ๊กไม่ผิดกฎหมายพี่อาคมต้องไปพกหนังสติ๊กแล้วล่ะค่ะงานนี้อยากไปเที่ยวพังงาจังเลยนะคะอยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชพังงาน้ำทะเลสวยมากสุราษฎร์ธานีก็สวยนะคะขายของหน่อยจริงๆแล้วทั้งทางฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันน้ำทะเลสวยเลยนะคะน้องเหมาะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะพี่อาคมบอกว่าอุ้ยมีบอกว่าชอบสาวพังงาด้วยนะ
2: มีสาวอยู่พังงาหรือเปล่า
1: แล้วแบบนี้สาวนครไม่น้อยใจเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่ทักทายกันเข้ามานะคะมากันที่จังหวัดระนองค่ะระนองเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งจะพาดพิงถึงนะคะเมืองฝนตากแดดสีเนี่ยที่ระนองค่ะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะก็สืบเนื่องจากเรื่องของยาเสพติดเลยจริงๆแล้วอ่ะคนที่หลงผิดอ่ะแล้วก็คิดที่จะกลับตัวกลับใจเนี่ยเชื่อว่าสังคมครอบครัวเราก็พร้อมที่ใช้โอกาสนะคะน้องหมอเพียงแต่ว่าขอให้ใจคุณเนี่ยพร้อมก็แล้วกันสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะ11สิงหาคมเมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดระนองภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและอาสาสมัครราชทัณฑ์เข้าร่วมงานค่ะพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนโทษโดยเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็สภาเชื่อมระหว่างเรือนจำกับชุมชนช่วยให้ผู้พ้นโทษมีเวลาในการปรับตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมชื่นชมความร่วมมือของจังหวัดระนองก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างโอกาสในการคืนกลับสู่สังคมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพร้อมสนับสนุนการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะผู้ต้องหาราชทัณฑ์นะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้กับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนทางด้านนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำระนองค่ะก็ได้กล่าวว่าเรือนจำระนองเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิด3มิติแห่งโอกาสตั้งแต่การคัดกรองฝึกทักษะอาชีพการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับสังคมการส่งเสริมอาชีพสุจริตเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำนะคะโดยดำเนินงาน3รูปแบบได้แก่บ้านกึ่งวิถีในสถานประกอบการบ้านกึ่งวิถีร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็บ้านกึ่งวิถีในเรือนจำชั่วคราวของบางริ้นเรือนจำจังหวัดระนองได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย8องค์กรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ค่ะเพื่อส่งเคราะห์สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษยุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ลดการกระทำผิดซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะร่วมให้กับผู้ที่พ้นโทษทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมนะคะก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะสังคมให้โอกาสนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะ
3: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการแถลงข่าวจัดเตรียมนครเกม2569ค่ะเปิดเวทีเยาวชนประชาชนส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาและสร้างความสามัคคีค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนครเกมประจำปี2569ระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะได้แสดงความสามารถด้านการกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมกับสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: วันนี้ได้ว่าไปภาคใต้เราได้หลายจังหวัดเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยนะคะกับการผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้วันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงอีกแล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้กลับมาเจอกับเรา2คนในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้สุขสันต์วันแม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟังMCOT Radio Network 102 อส
4: ม.กำชับให้แต่ทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ

0: เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
11: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ หยุดสูญเสียหยุดลดให้คนข้ามทาง

0: ทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: วินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มการครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปลาโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปาดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่

0: ริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
9: คุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
10: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรัก

0: ีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนรับวันแม่นะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะคะในพื้นที่ของโคลิเซียมของเรานะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วง11นาฬิกานะคะจนถึงณตอนนี้4จนถึง4โมงเย็นนะคะใครที่อยากจะได้ฟังกันตอนนี้แล้วก็อยากจะไปร่วมรับฟังนะคะการแสดงของน้องๆจาก My Studio นะคะก็เชิญชวนยังมีเวลากันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงวันแม่แห่งชาตินะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะหลากหลายนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าโปรต้อนรับวันแม่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะที่โคลิเซียมของเราอย่างเช่นในส่วนของเครื่องสำอางนะคะวันนี้เครื่องสำอางจากแบรนด์ต่างๆนะคะจัดโปรไม่ว่าจะเริ่มต้นกันที่ BSC

คะก็จะมีชุดบำรุงนะคะสำหรับอาจจะซื้อให้กับคุณแม่ราคาพิเศษปกติชิ้นละ 2,500 บาทนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษสุดนะคะ2ชิ้น 2,500 บาทนะคะถูกมากนะคะแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ Tell Me นะคะ Tell Me วันนี้ซื้อเครื่องสำอางครบ 2,900 บาทนะคะรับกระเป๋าผ้าไป1ใบนะคะและในส่วนของแบรนด์อื่นๆนะคะแนะนำเลยนะคะวันนี้ใครที่สนใจชุดชั้นในซาบีน่า3ชิ้นลด 50% รองเท้าเนเจอร์ไรเซอร์ลด 60% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะคะสุภาพสตรีมิกเซลนะคะลด 70% กระเป๋ามาเวลนะคะ 50% นะคะเครื่องหนังเดวี่ลด 50% รีไวด์นะคะวันนี้ซื้อเสื้อ2ชิ้น 15% ซื้อเสื้อ1กางเกง1ลด 20% ซื้อกางเกง2ชิ้นลด 25% นะคะกับโปรตอนรับวันแม่นะคะใครที่ต้องบอกว่ากำลังมองนะคะหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญให้กับคุณแม่เมื่อวานนี้ก็มีคุณแม่นะคะมาซื้อของขวัญให้ตัวเองเยอะมากนะคะประมาณการว่าอาจจะเป็นลูกนะคะให้เงินมาซื้อเองก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่โคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมน Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินเพล็กซ์พัท
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
2: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
3: ไม่ยุ่งนะเว้ย
4: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
3: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
4: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
5: ้พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัทลุงร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
5: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
0: ตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ต้องบอกว่าโปรปีนี้แน่นมากนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะใครที่ต้องบอกว่ากำลังอยากจะอะไรนะได้ของขวัญพิเศษนะคะวันนี้เซเว่นเซนของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะจัดโปรนะคะเซเว่นเซนเอาใจคุณแม่นักสะสมนะคะใครที่อยากจะได้แบบไอศกรีมเค้กไว้มอบให้กับคุณแม่นะคะในราคา399บาทว่าจะพาคุณแม่ไปทานไอศกรีมด้วยแล้วก็ซื้อไอศกรีมเค้กกลับบ้านนะคะวันนี้นะคะซื้อทานไอศกรีมนะคะหรือว่าทานเมนูต่างๆนะคะที่เซเว่นเซ่นครบ599บาทรับฟรีแก้วน้ำเซเว่นเซ่น1ใบทันทีนะคะเพื่อที่จะไปสะสมกันและที่สำคัญมีจำนวนจำกัดนะคะใครไปก่อนก็ได้ก่อนนะคะหมดก่อนก็ไม่หมดก่อนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะคะแล้วก็จะมีการ์ดมอบให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญวันแม่นะคะจากเซเว่นเซ่นที่เราจัดหามาให้นะคะ

0: 1 Pro นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้พาคุณแม่ไปดูหนังได้เลยนะคะคุณลูกจ่ายแม่ดูฟรีนะคะ1ที่นั่งคุณลูก1ฟรี1นะคะก็พาคุณแม่ไปได้เลยนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่เข้าโรงมีถึง3เรื่องด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องล่ามล่ามเนี่ยก็คือมีทีมสร้างเนี่ยก็คือเป็นคนจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของคนแปลภาษานะคะในต่างแดนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นคำสารภาพของหมอผีหลายท่านนี่ก็รอชมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือสุดถนนโอ๊คนะคะก็ต้องไปชมกัน3เรื่องแล้วก็สไปเดอร์แมนที่ยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงด้วยนะคะ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณใสมนต์ดำที่ยากจะควบค
2: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็ก

0: ดดีๆนะต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
1: ้มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
2: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
1: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัฒนาร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
2: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
3: อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
1: ้สไปเดอร์แมนการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
3: ่ขอโทษทีครับ
1: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569หน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียม

เชิญชวนทุกท่านนะคะในช่วงนี้นะคะที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะจัดโปรแน่นมากนะคะซื้อของขวัญให้แม่หรือว่าจะไปทานเซเว่นเซ่นกันนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอเซียมพัทลุงหรือถ้าเกิดว่า อยู่ประมาณแถวโลตัสก็สามารถจะไปทานเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสได้เช่นเดียวกันนะคะทั้ง2สาขาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปดูหนังฟรีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะก็รอกันอยู่นะคะชวนคุณแม่ไปดูหนังกันนะคะมีหลายเรื่องบางท่านเนี่ยยังไม่เคยไปดูหนังเลยตั้งแต่มีลูกอาจจะใช้โอกาสนี้นะคะไปดูหนังพร้อมกับลูกนะคะในช่วงวันแม่แห่งชาตินะคะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5-18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
2: คิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินเพล็กซ์พัท
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
4: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัทลุงร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์
4: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
0: ตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียงชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
1: คิดถึงฉันไหมไปดิ
2: สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
1: กลายพันธุ์ได้ใช่มั้ย
2: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
0: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้มั้ย
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
0: ่ขอโทษทีครับ
4: ส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของรีดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง

0: และสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฉาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของขลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับขลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพสู้ผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทั้งนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: Vega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Vega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cot Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

วัสดีคุณผู้ฟังค่ะเตือนใจแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆปิ๊กมาแล้วจ้าปิ๊กมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันปิ๊กแปลว่าอะไรที่ใช้ดีดกีตาร์ใช่ไหมไม่ใช่ปิ๊กแปลว่ากลับค่ะวันนี้เตือนใจกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญเพื่อนมาพร้อมกับความหิวโหยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้หิวตลอดเลยช่วงก่อนกินข้าวเตือนไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปโรงพยาบาลมาเพราะว่ามีอาการไม่ค่อยสบายคือกินข้าวเข้าไปแล้วมันจะอืดท้องอ่ะนะคะแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยสบายนั่นแหละนะไม่ค่อยสบายกินข้าวได้น้อยทั้งที่ไม่ได้พอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคุณหมอก็ถามว่าเป็นอะไรเบื่ออาหารเหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่เบื่อค่ะอยากกินตลอดแต่มันกินไม่ได้คือกินได้น้อยอ่ะพอกินแล้วมันก็จะแบบอืดท้องผะอืดผะอมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยากกิน เห็นอะไรก็อยากกินจิ้มในไอเมนูอาหารเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากแต่มันกินไม่ค่อยได้นะคะก็เลยแล้วก็มีเหตุบ่งชี้อย่างอื่นด้วยนะคะคุณหมอเขาก็เลยนัดส่องกล้องพออย่างที่ตุนบอกอ่ะพอไปตอนแรกก็กะว่าจะแบบโอ้ยเตรียมตัวอย่างดีฉันจะต้องตามขั้นตอนว่าเขาทำอะไรกับฉันบ้างฉันจะได้มาบอกคุณผู้ฟังว่าทำอะไรบ้างสรุปแล้วก็คือพอถึงเวลาก็มีการเตรียมตัวนั่นนี่นะคะเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าสักประมาณ2-3 วันอ่ะเตรียมตัวเรื่องตั้งแต่ของการกินอาหารกินยาอะไรต่างๆที่เขามีมาให้เป็นเซตนะคะกว่าจะไปได้ไปส่องกล้องแต่ว่าวันส่องกล้องอ่ะคุณฟังมันก็มีการเตรียมตัวนั่นแหละแต่ว่าพอถึงเวลาที่เตือนจะบอกว่าเขาจะทำอะไรเตือนบ้างใช่ไหมแต่เขาก็เจาะให้น้ำเกลือก่อนให้น้ำเกลือเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาสลบพอถึงเวลาเขาฉีดยาเอายาสลบอะฉีดเข้าไปเป็นสองเป็นหลอดอะฉีดเข้าไปตรงถอดเข็มน้ำเกลือแล้วก็ฉีดลงไปตรงเข็มน้ำเกลือ2 หลอดพอเตือนเห็นเขาฉีดไป2 หลอดแล้วเตือนก็หลับไปเลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าเดี๋ยวการเตรียมตัวการก่อนส่องกล้องอ่ะเดี๋ยวเตือนจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะเตือนขออนุญาตไปเรียบเรียงก่อนโอ้เรียงนานมากคุณผู้ฟังคือช่วงนี้มันยุ่งนิดหน่อยนะคะมีภารกิจหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้เรียบเรียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องไปหาหมอแล้วต้องไปส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการดูแลตัวเองอะไรยังไงตั้งแต่วัน2-3 วันก่อนที่จะมีการเตรียมตัว2-3 วันก่อนที่จะไปส่องกล้องนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเนาะเผื่อว่าไปประกอบการแบบอะไรเดียไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรประดับความรู้ก็ได้อะถ้าเกิดไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีญาติมีเพื่อนมีน้องหรือตัวเองจะได้ไปส่องกล้องจะได้ไม่กลัวเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะมันชิลมากว่าอย่างนั้นเถอะเนาะเอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะมาถึงก็พูดเรื่องของสุขภาพเลยสุขภาพกายสุขภาพใจสำคัญนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกันในช่วงเวลานี้ตื่นใจและทีมงานบุญพืชพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชทั่วประเทศไทยวันนี้บุญพืช25 ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทย

0: นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้บุญพืชอยากรู้ก็ต้องลองอยากลองใช้บุญพืชแวะไปร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงๆค่ะ
1: ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่อนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายทอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
2: ดินดีนะครับมีได้เดือนตั้งแต่ว่ามันดำนี่ครับนี่กี่เดือนมากกว่าเนี่ยร่วนเต็มหมด
3: มันจะมีไส้เดือนดินมันจะร่วนซุยที่ไส้เดือนเต็มหมดเลย
4: บำรุงดินตุยสังเกตพอไส้เดือนครับเยอะขุดที่ไหนมีหั่นเหมือนเดิมเนี่ยนะดินดีครับอุดมสมบูรณ์ดี
2: ดินมันร่วนตุยมากกว่าเดิมครับร่วนตุยมีไส้เดือนเต็มหมดดินมันนิ่มกัน
5: ดินดีค่ะไส้เดือนเยอะ
6: ดินมันจะโฟมาแต่เดือนน่ะจะขึ้นมาเรื่อยๆยังก้อนไม่มีไง
1: ดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชโทร0861849000 ไลน์แอดบุญพืช @bp2544
0: บุญพืชนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานไว้ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรรับรองว่าใช้แล้วคุณติดใจใช้แล้วดีๆไม่มีเสียรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์เอาไว้ให้ถึงชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทยค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าคืออัปสราลงฟ้ากะอะไรนะไม่กล้าร้องอ่ะกลัวร้องผิด

0: แดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: ได้เวลาแล้วจ้าได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์เบิกฟ้าเบิกเนตรไม่ใช่แหละได้เวลาที่เราจะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะวันนี้ไปฟังโกใหญ่คุยกับใครพี่อุทิศกับพี่รอบนะคะเป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวที่ใช้บุญพืชค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอกระตั้งจังหวัดตรังใช้บุญพืชในสวนยางพาราแล้วเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: พี่อุทิศแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรคร
4: ับผมนายอุทิศจากบนกับโยมูดร่องตำบลโคกยางครับ
3: ตำบลโคกยาง
4: อำเภอกระตั้งครับ
3: จังหวัดตรังเนาะพี่อุทิศนี่ใช้บุญพืชมาแล้ว4ปีในสวนยางพาราใช่ไหมครับ
4: ครับผมประมาณ4ปี
3: ที่ใช้บุญพืชใครแนะนำมาและอย่างไรถึงมากล้าตัดสินใจถึงใช้บุญพืชมา4ปี
4: ได้ฟังจังรายการวิทยุเลยครับตัดโล่งเล่กระวายางเล็กๆนู่นผมใจแต่เคมีคือยางผมตายเม็ดไม่มีน้ำยางเลยถึงนู่นตัดโล่งใจเลยว่าเฮ้ยยางมันนี่ก็ตัดโล่งปลักเพิ่งก็ประกาศตั้งวิทยุผมได้ฟังให้พวกเขาเอาลงมาใช้มาใช้กลางแดดคือได้พุ่นใช้ยางอ่อนได้พุ่นใบก็เกี้ยวใบก็เกี้ยวงามอยู่นานแล้วมาใช้ยางตัดกับหน้ายางนิ่มยางออกสม่ำเสมออันนี้ผมก็คือได้ตัดลอกมาเลยๆเลยครับผมได้เห็นคุณน่ะปาเอ็นเอ็นประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยบนพืชเนี่ยการผมใช้มา4ปีแล้วตุกๆแปลงตอนนี้ก็พี่ๆน้องๆก็หันมาจากบนพืชกันมาตุกๆก้นแล้วแต่ว่ากองผมเตียได้ตายผมได้โรบใช้แต่เคมีซ้ำหลายคือตายไม่มีต่างเกไม่มีแรงมาเกแล้วใช้แต่เคมีก็ปีเศร้าก็ได้ยุ่งโยกับไอ้บุญปืดเนี่ยได้มาใช้บุญปืดจำขึ้นมาแล้วก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็แต่กองผมมัน

0: ตอนใช้ปุ๋ยนี่มากจนเกินไป
1: พี่อุทิศบอกว่าเมื่อก่อนไม่รู้อัตแต่การใช้ปุ๋ยแต่เคมี
0: ครับครับ
1: ใช้มาตลอด
0: ตลอดเลย
1: ยางแปลงนี้3ไร่นี่ประมาณ10กว่าปี
0: ประมาณ15ปีผมว่าคงไม่เกิน
1: อ่ะ15ปีตอนนี้ตายหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่เลย
1: จะโค่นแล้ว
0: ก่อนแล้ว
1: เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างเดียว
0: ครับ
1: หน้าตายหน้าแห้งหมด
0: เป็นตายนึ่งเม็ดไม่มีน้ํา
1: ตายนึ่งหมดเลย
0: ครับ
1: ไม่อัตแต่ปุ๋ยเคมีมาหลาย10ปีแต่ทุกวันนี้ตายเลยใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดยิ่งใช้ยิ่งตายยิ่งแย
0: ่ครับ
1: ต้องโค่นแล้ว15ปียางแปลงนี้3ไร่
0: 15ปี
1: ที่ใช้ปุ๋ยเคมีมา
0: ครับต้องโค่น
1: ครับและ7ไร่นี่พี่บอกว่าใช้ปุ๋ยเคมีมาแต่บังเอิญไปรู้รู้จักปุ๋ยมือก่อนอ่ะปุ๋ยเพื่อนมาร่วมผสมผสาน
0: เนี่ยประมาณ4ปีกัน
1: 4ปีใช่มั้ยอีก7ไร่เนี่ยถ้าไม่รู้จักปุ๋ยเพื่อนคงจะตายเหมือน3ไร่นี้แน
0: ่ตาย
1: ครับนั้นผมถามเลย7ไร่ที่เหลืออยู่เนี่ยพี่บอกว่าใช้ร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเพื่อนมันดีขึ้นมั้ย
0: ดีขึ้นครับ
1: ดีขึ้นอย่างไรบอก
0: อีกทีนึงอาการกรีดยางนี่คือเปลือกกระหนิมน้ํายางออกจะมันระมือเปิดเส้นกะโยกงกงกงตีแล้วครับยางใบเกี้ยวมันไม่ซุ่มเลยตอนยางมันก็เละเราเละว่าเปลือกมันป้องดีมันก็ชดเชยเราเละเหมือนกับคนที่ว่าได้ชดเชยได้กินก้องที่ว่ามีกำลังเดี๋ยวชดเชยก็ไป
1: แล้วสภาพดินเป็นไงต่างกันไหม
0: สภาพดินนี่ที่นี้แต่เด็กไม่เคยมีเดือนเดียวนี่ประวัติใช่ปุ๋ยบุญปืนนั่นก็มีเดือนมากขึ้นเดือนเยอะขึ้นนะแต่เด็กไม่เคยมีเดือนผมตั้งป้าไม่เคยตาเดียวนี่เคยตั้งจะมีใช้เดือนมากเลย
1: เมื่อก่อนใช้แต่ปุ๋ยเคมีมายิ่งใช้ยิ่งแย่ไม่มีไส้เดือนเลย
0: ไม่มี
1: หลังจากใช้มา4ปีนี้ไส้เดือนเยอะเลย
0: กลับปุ๊บ
1: จะมานี่การันตีว่าแน่นอน
0: แน่นอนครับ
1: เหร
0: อครับ
2: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีปุ๋ยพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
1: เป็นยังไงพี่เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวกับใช้เป็นพืชร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีเป็นยังไงดีกว่ากันเยอะไหม
0: ดีว่าดินรวนว่าเหลือกาดินคือจ้าหวายกตัวอย่างจ่ายเคมีตาก้นแรงง่าวันบันนี้ปอวันได้ไปติ้มแตงนี่จะไม่ลงแล้วแต่ใช้บุญปืดนี่ลงปุ๋ยเลยดินรวนขึ้นกับดินรวนขึ้นมันไม่แน่นมันไม่เก่ง
1: นะเชื่ออย่างว่าใช้ปุ๋ยเคมียิ่งใช้ยิ่งแย่ปัจจุบันนี
0: ้เนี่ยกับผมตัดลองปอกมากับตัวเองแล้ว
1: อ
0: ่ะไอเนี้ยประสบการณ์ของผมที่ผมตัดลองเลยว่าจ่ายไอนี่แหละมันดีขึ้นไหมพอจ่ายเลยก็คือดีเราจ่ายบุญปืดแต่แรงนะคือจ่ายแต่เคมีจ้ามหลายตายไม่ได้ขึ้นมาปีมันไม่กุมกับกาตะม่านมาปลูก7ปีมาถึงตัดได้ไม่กี่ปีเงาตายแบบ
1: เ
0: นี้ย
1: เสียดายไหมอย่างงี
0: ้มันก็เสียดายเดี๋ยวไม่ได้ทำตัวเรียมเมืองไม่รู้มันก็ใช่เลยไม่มีดังจีเก้แล้วครับ
1: เมื่อก่อนพี่สาวไม่เชื่อเหมือนกันแต่พี่อุทิศเอาปุ๋ยเป็นพืชมาใช้ก่อน
0: ครับผมเหล็กก้อนนั่นคือยางเกลียวไม่ก่อยออกน้ำเองนายเองก็ว่าใส่บนปืดมันก็เริ่มดีขึ้นตึ้งน้ำยางเลยปนีก็ออกมันก็ออกคือมันจะไม่ออกเยอะแต่มันก็ออกเรื่อยๆมันออกคงตีมันออกขึ้นตีนิดแล้วมันไม่ออกไม่มากจนเกินไปคือเหล็กดินแต่เหล็กดินแข้งเดี๋ยวนี้ก็ดินของแกก็ดินดวนมีใช้เดือนมีเดือนคือเราจะดูเลยว่าดินมันนวลนิ่มดีครับ
1: เขาว่าไงใช้แล้วมันดีขึ้นเขาว่า
0: คือเขาก็ยอมรับว่าดินรวนยางคือใบเกี้ยวขึ้นตอนมันก็มีการโป่งวบอิ่มดีแล้วอย่างเนี้ยคือมันก็เล่ว่ามันก็ช่วยห้ามขึ้นมันเล่ไงมันว่าม
1: ัน
0: เล
1: ่ใบก็ดีอะไรหมดดีหมดเกี้ยวขึ้นหมดเลย
0: เกี้ยวในนานว่าม
1: ันดีขึ้นจากหน้ามือไปหลังมือดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาครับผมอยากฝากพี่น้องทุกคนว่าตัดโล่งมาใจปุ๋ยบุญปืดเล่ว่ามันจีได้พ้นต่อเลยคือจะลองใจเลยว่าจีดีขึ้นว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าปือเดียวแต่ว่าผมว่าอายผมการันตีว่าดีแต่จริงแต่บอกพี่น้องมันตั้งใจไม่ดีเดียวว่าผมออกเหล่าตั้งว่าอายพี่น้องทุกคนจะลองใจเลยว่าเอาไปใช้กลางตัวกลางกับปุ๋ยเคมีกับบุญปืดใช้ต้นเดียวกันยางปีเดียวกันเลยใช้ไอ้ตอนเต่ากิโลเต่ากันแล้วว่าไอ้ได้จะดีวะแต่ว่าปุ้มปบมาแล้วก็ปุ้มตายแล้วก่อนแล้วทำไรใช้แต่กี่มี
1: ใช้แต่ปุ๋ยเคมีเน
0: า
1: ะมาเจอบุญพืชนี่แก้ไขได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: คืนใช้แต่เคมีอย่างเดียวตายหมดแน
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตายไปแล้ว3ไร่เหลือ7ไร่นะ
0: ครับ
1: กับคืนดีที่ใช้บุญพืชขึ้นมาน
0: ะคือตั้งแต่ว่าพอตกลงเริ่มใจเลยการเล่นปุ้นว่ายางแต่การใช้กี่มีใช้กี่มีได้ประมาณสักเดือนใบจะแดงลบแต่พอใส่บนปืดใบจะเกี้ยวตลอดตีใบจะเกี้ยวมาตลอดเลยก็ต้นเรื่อยก็ดีดินก็ดีว่าล้วนว่าแล้วก็เนี่ยคือตอนนี้กระจายมาประมาณ4ปีแล้วติดใจติดต่อกันมาเลยคือเนี่ยยอมรับเลยว่าปุ๋ยบุญปืดเนี่ยคือ

0: มันได้บำรุงดินและได้บำรุงต้นยางมากดีดีว่ากี่มีกี่มีคือเราได้เห็นพ้นวันเสียวันเราก็เห็นแล้วใบเขียวแต่ว่าอีกวันข้างหน้าไปได้สักเดือนสองเดือนมันก็ใบแดงล็อกแต่ใบบุญปืดนี่ครับก็โป่งปอกมาแล้วอ่ะคือใบจะเขียวกันตลอดเลยใบยังไม่แดง
1: ครับพี่อาทิตย์บอกชื่ออยู่ที่ไหนอีกทีนึงครับผม
0: ครับผมนายอาทิตย์จากวนกับโยตำบลโกกย่างกับหมู่ช่องอำเภอกันตังจังหวัดตังครับ
1: ครับนี่พี่อุทิศที่ใช้พืชมาในสวนยางพารามาแล้ว4ปีเนาะ
2: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
3: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
2: ใช้พืชสิ
3: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
2: ใช้พืชสิครับ
3: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
2: ใช้พืชเลย
3: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
2: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
3: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
2: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
3: ไอ้ยะไอ้น้องที่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
2: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
4: ไม่ว่าจะปลูกยางพาราเหมือนพี่อุทิศหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนๆอื่นใดนะคะปลูกอะไรก็ให้ผลผลิตดีมีกำไรถ้าใช้บุญพืชพี่อุทิศบอกว่าถ้าผมให้ผมบอกผมก็บอกว่าผมใช้แล้วดีแต่ถ้าจากหากจะไปบอกคนอื่นก็บอกต่อๆกันไปแต่ว่าถ้าอยากจะมั่นใจก็ต้องลองใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าเกินราคาถูกและดีมีอยู่จริงๆบุญพืชนั้นเป็นยังไงอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆนะคะมาบอกเล่า90ประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้เราได้ฟังกันค่ะ
5: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
4: ค่ะคุ้มมากๆจากบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทีวีที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านสายด่วนบุญพืช086-184-9000 ไลน์แอดบุญพืช ID line แอด BP2544 ตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวนะนั่นแหละตั้งเพลงอะไรไว้ขออภัยเดี๋ยวนะขออนุญาตดูเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดดูอยู่อ่ะอะไรนะอ๋อเงาะป่าจากแอลกอฮอล์ค่ะอุ้ยปวดหัวใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดสายด่วนบุญพืชเลยนะ086-184-9000ค่ะ

0: ุปเปอร์ฮีโร่ของเหล่าชาวนามาแล้วปุ๋ยพลังและต้าต้าใช้แล้วดินดีรับประกันฤดูต่อไปไม่ต้องไถดะตีเทือกได้เลยข้าวหักคอรั่วข้าวเป็นโรคเมล็ดด่างลายข้าวเป็นโรคกาใบแห้งใบไหม้ข้าวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ช่วยแก้ปัญหานาข้าวดินเสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งทำให้ข้าวไม่กินปุ๋ยแก้ปัญหาได้ข้าวจะแตกก้อใหญ่ข้าวไม่หักคอรั่วข้าวร่วงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยน้ำหนักดีลดการระบาดของหนอนก่อข้าวเพลี้ยใบขาวเพลี้ยกระโดดได้ดีลดการฉีดพ่นสารเคมีได้มากกว่าอย่าลืมปุ๋ยพลังและต้าต้าช่วยแก้ปัญหาในนาข้าวครบวงจรตอบทุกปัญหาเพื่อพี่น้องชาวนาไทยขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
2: ต้าต้ามีหลายสูตรให้เลือกใช้ในราคาที่คุ้มมากๆขวดก็ใหญ่ผสมก็ได้เยอะแต่ว่าราคาถูกมากๆเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและลองใช้ในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะเพื่อดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงคือสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ด้วยต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดจากบุญพืชค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจนตั้งเพลงอะไรต่อไว้ไม่ใช่หาไม่เจอเจอแล้วนะนี่อันนี้ตั้งใจเลี้ยงเอาไว้ข้างบนเลยเดี๋ยวหาไม่เจอรจนาจากวงสบายค่ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้มีเวลาทันแน่นอนพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกันอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชอยู่ด้วยกันกับเตือนใจและทีมงานบุญพืชพร้อมกับผลิต

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ต้า
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
2: ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
4: สวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับ
5: ชื่อนิตาต่ำเพาอินอยู่บ้านเลขที่126หมู่3ตำบลอโพอำเภอบางแคจังหวัดราชบุรี
4: วันนี้ก็มาส่งปุ๋ยนะครับเป็นตัวเร่งผลสร้างเนื้อปกติใช้อยู่กับอะไรครับพี
5: ่ตอนนี้ใส่ชมพู่อยู่จ้ะ
4: เป็นยังไงบ้างพี
5: ่ก็ให้ผลผลิตดีลูกก็โตลูกใหญ่ดี
4: ได้น้ำหนัก
5: ได้น้ำหนัก
4: แล้วก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงบ้างพี
5: ่ตอนนั้นมันใช้อยู่ก็ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่แล้วดินก็ไม่ค่อยดีพอมาใช้บำรุงต้นนี้แล้วก็บำรุงผล
4: สร้างเนื้อ
5: ลูกรู้สึกว่าจะใหญ่แล้วก็

0: น้ำหนักจะดีแล้วดินก็จะดีด้วยมันให้ลูกลูกใหญ่ไงมองดูว่าจะดีกับปุ๋ยที่เราเคยใช้มาม
1: ันช่วยให้ลูกใหญ่แล้วก็ได้น้ำหนักใช้มานานยังพี่ตัวนี้
0: ใช้มาประมาณตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ย

0: สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้แน่นอน
2: ผลผลิตดีด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านี่คือคำยืนยันจากพี่ริตาปลูกชมพู่อยู่ที่บางแพจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงมายืนยันการันตีกันว่าใช้บุญพืชในสวนไม้ผลแล้วได้ผลผลิตดีมีกำไรจริงๆค่ะ
3: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
4: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต่างสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: 25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังที่มีทั้งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมยังไม่พอเพิ่มซิลิคอนได้ถึง 15% เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์วิจัยแล้วว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับการเจริญเติบโตสมบูรณ์ของพืชแล้วก็สภาพดินการปรับสภาพของดินด้วยคือมันได้ทั้งดินทั้งต้นทั้งใบทั้งผลผลิตเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% แล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยร่วมหวานเดียววานร่วมหวานสลับกับเคมีได้เลยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอริกันนะคะหรือว่าใครที่ชอบความสะดวกสบายรวดเร็วว่องไวทันใจแล้วก็เห็นผลดีมากไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากอีกต่อไปใช้เดอะคิงจากบุญพืชค่ะเดอะคิงเป็นปุ๋ยเคมีนะคะที่มีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเรียบร้อยครบจบในกระสอบเดียวนะคะเปิดกระสอบใช้ได้เลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการความครบจบทีเดียวนะคะปึ้งได้เลยเปิดกระสอบใช้ได้เลยไม่ต้องยุ่งยากกวนใจอีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีอะไรล่ะบุญพืชค่ะอันนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนที่ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและสภาพของดินนะคะดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีใช้บุญพืชช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยให้ดูดซับน้ำได้ดีดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจดิน ้แน่นอนดีถาวรดียาวนานดินดีแบบยั่งยืนใช้บุญพืชนะคะ25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยส่วนต้าต้ากับบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดอีกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและเลือกใช้กันให้ผลผลิตออกมาแบบระเบิดระเบ้อซูเปอร์จัมโบ้กันไปเลยกับ

ณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ

0: 8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสูงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูก

0: าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา 13:00 น.ของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่ 2 เมตร 33 เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโว้ไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุง โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
10: ้ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

0: ินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สิ่ง
6: โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไนจะ

0: MCOT Radio.
1: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Modern life, modern music. 96.5.
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17:00 น.เที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Xpander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และ Attra ที่จอวินิจ4แยกควนหลังเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณร่วมกับ Mcard Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาเสนอข่าวสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลพลตำรวจโทไตรรงค์แจ้งข้อกฎหมายยิงจนในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทัก

0: ถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อที่จริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อที่จริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 นวันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19:00 นและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15:00 นณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: สำนักงานชลประทานที่16กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อความสุขของประชาชนให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อความยั่งยืนทั่วถึงและเป็นธรรมสำนักงานชลประทานที่16กรมชลประทานมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงตรังสตูลชลประทานบริการประชาชนโทรสายด่วน1460
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3

0: จากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: จะซื้อพัดลมเลือก GO พัดลม GO ประหยัดทนทานมาตรฐานปลอดภัยทุกไซส์ทุกขนาดตั้งพื้นตั้งโต๊ะปรับสูงต่ำเปิดปุ๊บเย็นปั๊บจะเปิดเช้าเที่ยงสายบ่ายค่ำค่ำมืดดึกดื่นเปิดแบบทั้งวันทั้งคืนก็มั่นใจหายห่วงในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้สบายสบายบ้านไหนไหนใครๆก็ใช้พัดลม GO หาซื้อพัดลม GO ได้ตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปใกล้บ้านคุณพัดลมพัดเย็นพัดแรงชื่นใจใหม่พัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วตั้งพื้นปรับสูงต่ำและพัดลม18นิ้วชนิดตั้งพื้นแบบสไลด์ยังมีพัดลม10นิ้วชนิดตั้งโต๊ะทนแรงเย็นแล้วเย็นอีกพัดลม GO
2: TTM เติบโตเคียงข้างชุมชนเตรียมเยาวชนสู่โลกอนาคตจากหลากหลายโครงการสู่ชุมชนสู่โรงเรียน TTM มุ่งมั่นต่อยอดต้นหญ้าน้อยๆในพื้นที่รอบโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนะเราขอเป็นส่วนเติมเต็มสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านสื่อสารการเรียนการสอนด้านสันทนาการรวมถึงการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆเติบโตด้วยพลังของการเรียนรู้และก้าวสู่อนาคตอย่างเข้มแข็งเพราะเราเชื่อว่าความรู้คือแสงสว่างของอนาคตบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัด
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลาอสมท.วารายตี้โดยดีเจแจ็คลักษณัยเจริญชี

0: Tim Cott Radio.
1: ทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ. Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท. ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: ้ทุกเวลาสารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: Modern Life Modern Music 96.5

0: Kimcott Radio.
1: คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิวา

เครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราช

กรณียกิจนานาประการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ด้วยยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมนะมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 39,68 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

0: านข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุให้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเรียนแบบโฮมสคูลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายคนที่บอกวันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวงดีกันหน่อยล่าสุดครับกระทรวงดีจับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวงดีครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงดีนะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงดีในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที
1: ่ต้องตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีโฆษณายิงปืนเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็7ก็เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหาพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดขยายความนิดนึงใบป.3เนี่ยใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะ

0: ครับ
1: ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการก็คืออำเภอหรือว่ากรมการปกครองอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับใบป.3เนี่ยไปติดต่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือรับโอนจากผู้อื่นได
0: ้คือได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าร้านปืนได้เลยหรือเป็นมรดกตกทอดก็เอาไอ้เนี้ยไปขออนุญาตได้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: หรือว่าไปซื้อจากอย่าไปซื้อคุณฉลองเ
0: ร
1: ี่ยวแรงที่มีอยู่8กระบอกที่แบบแกว่าโอนลอยเนี่ยนะเนี่ยเอาเราใบป.3ไปซื้อ
0: ครับ
1: กำหนดมีอายุ6เดือนนะออกมาแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยต้องไปซื้อให้มันเรียบร้อย
0: ครับ
1: หรือไปรับโอนมาให้เรียบร้อยหากหมดอายุ6เดือนยังไม่ซื้อจะต้องไปขอใหม
0: ่
1: อันนี้ที่คุณอนุทินเขาบอกว่าต้องสั่งให้กรมการปกครองหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูสิ
0: ครับ
1: มันเกิน6เดือนแล้วยังเนี่ยที่มันถือค้างกันเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมพอมันขอให้6เดือนแต่บางทีมันไม่ถึงมันเลยไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังถือใบป.3กันได้ครับส่วนใบป.4เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้เปรียบเสมือนโฉนดปืนหรือทะเบียนประจำปืนออกให้หลังจากที่คุณนำปืนที่ซื้อตามใบป.3มาตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนให้เรียบร้อยเอาใบป.3ไปซื้อปืนหรือไปรับโอนปืนมา
0: ครับ
1: นะแล้วก็เอาปืนนั้นเนี่ยเอาไปตรวจสภาพลงทะเบียนเขาจะออกใบป.4ให
0: ้เพราะว่ามันจะต้องตรวจประวัติอ่ะพี่เบสารต้องเอาปืนนั้นไปยิงก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนที่มันมีหัวจุดชนวนอยู่อ่ะเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ปกครองเอาไว้อ่ะครับ
1: ครับคราวนี้กำหนดเวลาใบป.4เนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของและครอบครองปืนกระบอกนั้น
0: ครับ
1: อนุญาตให้เก็บและใช้ได้เฉพาะในเคหสถานตามภูมิลำเนาแต่ว่าระเบียบใหม่นายกเขาจะให้3ปีคุณต้องมาติดต่อขอต่อทะเบียน
0: ครับ
1: คือให้ไม่ให้ตลอดไปแล้วเพื่อที่จะมาพูดง่ายๆเอามาตรวจสอบดูประวัติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครบ3ปีแล้วคุณก็ต้องมารีเช็คอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ให้ต่อไปอีก3ปี
0: ครับ
1: เหมือนใบขับขี่เดี๋ยวนี
0: ้5ปี
1: ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่มีแล้วครับ
1: อย่างผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีวิตยังมีแต่ว่าผมเห็นรุ่นหลังๆนี่ก็ต้องไปต่อกันสามปีห้าปีก็ต้องไปต่อกัน
0: ก็รอบแรกถ้าไปสอบนะฮะได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องถือใบอนุญาตปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักกี่รอบอ่ะผมจำไม่ได้ละหลังจากนั้นมาก็5 ปีต่อกันครั้งหนึ่งครับ
1: เนี่ยแล้วก็มีข่าววันนี้ก็อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการเลย
0: ครับ
1: ตามที่นายกได้มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะให้นายทะเบียนเพราะว่าพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเขาจะเป็นนายทะเบียนใช่ไหม
0: ก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้อ่ะครับ
1: ผมเป็นงานของมหาดไทยกรมการปกครองนะ
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่นายกก็ดูจะแข็งขันมาก
0: ครับ
1: แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักครับหลังจากที่มีเพจชื่อเพจสื่อเถื่อนนะ
0: ครับ
1: สื่อเถื่อนไอเราเป็นสื่อทางการ
0: อ
1: ันนี้เขาบอกเขาสื่อเถื่อน
0: ครับ
1: เพจชื่อสื่อเถื่อนเนี่ยตั้งชื่อมาดูชวนติดตามหรือไงก็ไม่ทราบนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่เห็นนี้คืองานเลี้ยงฉลองครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม
0: ครับ
1: ที่อำเภอเกาะพะงันครับ
0: สุราษฎร์ธานี
1: ปรากฏว่าในงานดังกล่าวเนี่ยครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีภายในงาน5กระบอก
0: โอ้โหสนองนโยบายนายกเลยนะครับ
1: เขากำลังจะควบคุมอยู่ไม่ให้ออกใบป.3เพื่อมาเพิ่มจำนวนอาวุธปืนอันนี้ในงานเนี่ยแจก
0: ปืนเลย
1: บ้านที่ก่อพังงาน
0: ครับ
1: แจก5กระบอก
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านสังกัดอะไรนะเนี่ย
1: กรมการปกครองนี่แหละหากันเติม
0: กราบกราบกราบ
1: แล้วภายในงานก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตสดจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานไฮไลท์สำคัญที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม
0: ครับ
1: ก็คือช่วงจับรางวัลที่มีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกนี่แหละครับมาล้วงจับรางวัลกันโอ้โหโชว์แล้วอย่างนี้ปืนลูกซองยาว
0: สวยสวย
1: อย่างกับ M16 นะ
0: ใช่ครับใหญ่สวยแล้วก็

0: มันยิงไม่ได้มืดทีละนัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็พี่เพศาลเดี๋ยวนี้มันใส่กระสุนได้โอ้โหหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อนุภาพมันร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่าฮะโอ้นี่ฮะนี่ตบหน้าฉาดใหญ่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหกระเด้งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่โอท็อปวันที่4เนี่ยครับ
1: ครับแล้วเนี่ยเขามีภาพมีอะไรต่างๆมาลงข้อมูล
0: อ
1: ่ะไม่น่าจะเลื่อนลอย
0: ครับ
1: มีหน้าตาคนมอบคนรับ จับรางวัลได้กันนะ
0: อ่าโอ้โหก็เขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีอะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมถ้าจะคุมอาวุธปืนจริงๆต้องไม่มีให้มาให้พกเลยเนี่ยไอ้ป.12ผมก็ไม่เคยเซ็นให้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกอาวุธปืนได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะคนก็ถามไปถึงนักการเมืองเลยเอาตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะมีนายตำรวจติดตามเป็นข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะฮะการลงปฏิบัติหน้าที่อันนี้พกอาวุธได้แต่คนขับรถคนใกล้ชิดคนติดตามพกกันหมดอ่ะพี่เวสารจนต้องถามว่าอ้าวแล้วท่านนายกและคนเหล่านี้ล่ะนักการเมืองเหล่านี้จะต้องเคลียร์เขายังไงเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยผมจะเคลียร์ทำเนียบผมจะตรวจทำเนียบเลยว่ามีปืนกันกี่กระบอกไม่ให้มีนะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายแต่บรรดาคนอื่นจะไม่ให้มีแล้วนะก็เลยไปค้นกันอีกพี่เวสารเมื่อสักครู่นี้เพจอะไรนะสื่อเถื่อนใช่ไหมครับ
1: สื่อเถื่อนใช้ชื่อสื่อเถื่อน
0: มีเพจไทยอะไรนะไทยแอมเมดนะฮะฟอร์สเนี่ยนะครับ
1: ไทยอาร์มฟอร์ส
0: ไทยอาร์มฟอร์สนะฮะ
1: เอ
0: าไทยอาร์มฟอร์ส
1: เพจดังเรื่องไอ้ช่วงข้อมูลช่วงไทยกัมพูชา
0: ไทยกัมพูชา
1: เขาก็ไทยอาร์มฟอร์สเนี่ยข้อมูลเขาเยอะ
0: เขาขุดค้นบิ๊กเนมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเลยนะฮะแจ้งถืออาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนเอาเฉพาะนครปฐมนะพี่เพศาลตระกูลสะสมทรัพย์รวมๆแล้วมี55กระบอกครับ
1: พี่น้องเขานะ
0: ครับคุณชาดาไทยเศษกำนันป้อก็ติดโผด้วยนะฮะภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็มี1กระบอกด้วยนะครับแต่ว่าของนายกฉันบอกว่าของเขาหายไปแล้วเนี่ย
1: นายกบอกของเคยมีแล้วหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: แจ้งปาล์มแล้วแจ้งปาล์มว่าหาย
0: ครับก็ทางคุณอนาลโยกอสกุลเจ้าของเพจนะฮะไทยอาร์มฟอร์สนี่แหละฮะเพจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสงครามโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางส่วนที่มีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศษมี23กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมี26กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์คนเดียวนะครับ40กระบอกฮะคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกมี2คนเข้าไปก็55กระบอกไปแล้วนะครับคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณรังสิกรทิมาอะไรตะที่มากิตตะนะฮะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ5กระบอกนะฮะแล้วก็คุณอัศพลสันไตรภพ2กระบอกแล้วก็มีภริยาของท่านนายก1กระบอกนะครับ
1: คุณจ๋า
0: ครับโอ้โหแล้วปืนแล้วแต่ละกระบอกเนี่ยมันไม่ใช่ราคาถูกนะพี่เวสารครึ่งค่อนแสนเลยนะครับถ้าดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะครับ
1: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่
0: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้ากดครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: เช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: กติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: คุณ ETS นะครับพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมี 40-50 กระบอกเลยผมขอมีมั่งสักกระบอกได้ไหมครับนะฮะก็มีบางท่านแจงมาแล้วนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็แจงมาเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะแล้วก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้บางคนเขาสะสมเหมือนพระเครื่องจริงนะพี่เพศาลไม่เคยเอามาใช้ให้เห็นมายุงมายิงอะไรนะครับวันดีคืนดีก็ออกมาขัดถูให้มันเงาสวยงามแล้วก็ดูความสวยงามของอาวุธปืนเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม
4: ก็มีหลายวัตถุประสงค
3: ์ครับ
4: หลายวัตถุประสงค์เป็นงานอดิเรก
3: เร
4: ามีแล้วก็บางคนก็ชื่นชอบ
3: ครับ
4: ทั้งมีทั้งพกไปไหนมาไหนไม่มีปืนแล้วรู้สึกมันเหมือนกับบางคนก็เปรียบเปยกันนะเหมือนกับแก้ผ้าเดิน
3: ครับ
4: นะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะผิดปกติเลยต้องพกปืนไปไหนต้องมีปืนติดตัวตลอดแต่มันก็จะมีคนลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่น้อย
3: แต่พอมีแล้วต้องใช้เนี่ยปลายทางมันคุกไงพี่เบสานเพราะเห็นไหมเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะถ้ามีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยปลายทางจบไม่สวยสักคนนะ
4: ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีปัญหาตามมาได
3: ้เอาเพราะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธร้ายแรงอย่างเงี้ยคำพูดที่เราจะสื่อสารออกไปกับคู่กรณีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับแต่พอมีอาวุธปืนเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ
4: ก็วันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโกษาสิวิไลก็ลงคำสั่งด่วน
3: ครับ
4: ถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะบอกว่าารัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกอนุทินเนี่ยจึงเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะ
3: ครับ
4: ให้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือ1มาตรการเร่งด่วนเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มาไทยและนับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น3ให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ที่ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนจริงแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วัน4ให้ผู้ได้รับอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนไปแล้วให้รีบมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3: ครับ
4: 5ก็ให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายสอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดแต่ก็ไล่เรียงตามคำสั่งที่ออกมา
3: ครับ
4: ที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวนายกสั่งการ
3: โอ้ปัญหาก็คือสนามยิงปืนเนี่ยพอซ้อมเสร็จแทบปืนฝากไว้ฮะไม่ต้องพกออกมาข้างนอกฮะ
4: อันนี้เขาจะออกระเบียบ

0: ครับ
1: ให้ดำเนินการอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็ดูแบบอาการก็แบบเข้มข้นนะแต่จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าวูบเดียวหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ก็ดูกันต่อไป
0: โอ้ก็นี่ปืนเหล่านี้คือมีทะเบียนคุยกับนักอาชญาวิทยาครับพี่เพศาลฮะเขาบอกว่าต้องแยกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่พี่เพศาลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยป.3คือซื้อป.4คือไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบประวัติปืนนั้นใช่ไหมครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราจะต้องเอาปืนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ปืนมีทะเบียนเหล่านี้คนถือเนี่ยเขามีวิจารณญาณพอไม่เอาไปใช้เหตุยิงใครหรอครับเพราะว่าพอเขาไปตรวจปลอกกระสุนปืนมันสาวมาถึงต้นตอได้ฮะไอ้ที่มันยิงกันทุกวันเนี้ย1ปืนเปลี่ยนมือ2ปืนเถื่อนครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นปืนไม่ค่อยไม่ถูกต้องอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะประมาณเห็นว่า 90%
0: ครับ
1: ที่ก่อคดีลักษณะอาชญากรรมนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะคือเอ๊ะเกาถูกที่คันหรือเปล่าฮะเพราะว่ามาตรวจสอบลักษณะนี้คุณต้องออกนโยบายปราบปืนเถื่อนเลยต่างประเทศนะครับเขามีการสำรวจผลวิจัยเลยฮะที่ออสเตรเลียพี่เพศาลครับกรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการนิรโทษกรรมเลยใครมีอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาคืนรัฐจะนิรโทษกรรมให้นะฮะแล้วก็ดูสถิติอุบัติเหตุมันลดลงไป 50% เลยนะครับหลังจากที่มีเอาปืนเถื่อนเอามาคืนเจ้าหน้าที่กันเนี่ยครับบ้านเราก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากมีการก่อเหตุกันที่ห้างดังกลางเมืองก็เคยออกนโยบายนิรโทษกรรมไปรอบแล้วให้เวลา90วันถึง120วันเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนมาคืนนะฮะ
1: ก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร
0: ่
1: นะ
0: ก็นักอาชญาวิทยาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาไปคืนเนี่ยแล้วผมซื้อเปลี่ยนมือมาเนี่ยถ้ามันถูกรางวัลที่1ขึ้นมาก็คือไอ้ปืนกระบอกนี้มันเคยไปทำอะไรใครมาก่อนก็มีประวัติอยู่ผมซวยสิครับไม่เอาไปคืนดีกว่า
1: ถ้าจะออกไอระเบียบพวกนี้มันต้องให้ครอบคลุมให้ป้องกันเขาแบบโดยที่เขาเองไม่รู้สึกว่าความเสี่ยงเขาไม
0: ่
1: มีอย่างเงี้ยนะ
0: จะไม่ได้รับความร่วมมือครับ
1: โอ้ยคุณครอบครองอาวุธปืนที่มันเคยมีประวัติของ
0: ยาวเลยครับนี่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ยาวเลยครับ
1: คุณต้องออกมาในรายละเอียดให้มันดูครอบคลุมไปก่อน
0: ครับ
1: นะ
0: คุณคนฝันข่าวบอกว่าปืนเถื่อนกับปืนขึ้นทะเบียนใครมากกว่ากัน 60-40 ครับเรามีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกนะสำหรับคนไทย70ล้านคนนะฮะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสักเกือบ 60% นะฮะ
1: แล้
0: วก
1: ็มีทะเบียน60ป่ะ
0: ประมาณนะฮะ4ล้านกว่าป่ะหรือ4ล้านหรือ6ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้มันสลับกันไปนะฮะแล้วก็ไอ้ปืนเถื่อนอีกอะประมาณ4ล้านนะฮะ
1: ก็ไม่น้อยนะ
0: ไม่น้อยครับครับถ้าเทียบเป็นคนไทยอ่ะยืน100คน15คนมีปืนนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยืนกัน100คน 0.1 คนฮะมีปืนครับ
1: ครับตอนนั้นที่เขาก็สตุ้งสตังค์เขาน่าจะมั่งคั่งกว่าเรานะ
0: ครับ
1: แต่ของเราก็อย่างว่าเนี่ยคนมีตังค์นักการเมืองเนี่ยคนหนึ่ง10 20กระบอก30กระบอกอะไร
0: ครับ ใช้ไม่ถูกเลยนะว่าจะเอากระบอกไหนมาขัดมาถูมาเช็ดเนี่ยนะ
1: ครับโจรขึ้นบ้านไม่รู้จะเลือกหยิบกระบอกไหนมายิง
0: เลยครับเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับ
1: แล้วมีปืนนี่มันต้องเอาไปมันแบบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆวางไว้นะมันต้องบั่นมาล้าง
0: ต้องเช็ดใช่ครับใช
1: ่ถูนะแล้วก็ต้องเอาไปซ้อมยิง
0: ซ้อมยิงเคลือบน้ำมันประมาณนี
1: ้
0: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเสียศูนย์ไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้อะไรก็มาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็เคยเห็นคนที่เขามีปืนอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาถอดมาล้าง
0: ครับ
1: มีเครื่องอุปกรณ์ก็มีไอขดลวดอะไรไอ้ก้านขดลวดไม่รู้เอาไว้แยงกับกล้องอะไรก็จะมีอะไรก็วุ่นวายไปหมด
0: แล้วอันตรายเห็นไหมพี่เพศาลเอาย้อนหลังกลับไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่มีการยิงกันตรงวัดลาดพร้าวอ่ะแถวๆลาดพร้าวอ่ะพี่เพศาลแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายเอาปืนออกมาขัดเช็ดถูปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วตัวเองต้องถูกดำเนินคดีประกันตัวออกมาสู้คดีว่าปืนมันลั่นไปถูกคนรักเสียชีวิตมางานศพที่

0: เพื่อนของคนที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าปืนมันลั่นต้องตั้งใจยิงเพื่อนชะแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันสนั่นวัดเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไห
1: ม
0: พอยิงกันสนั่นวัดคนที่เป็นมือปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิตคนที่โกรธว่าเพื่อตัวเองตายเนี่ยที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยแล้วก็ต้องหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมให้มอบตัวแล้วเขาก็ไลฟ์สดสุดท้ายปลายทางกลางดึกเขาก็ทำร้ายตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นเสียชีวิตไปกันหมดเลยฮะ
1: สามศพ
0: ใช่ครับนี่ฮะเอาปืนมาเช็ดเอาปืนมาถูฮะ
1: อ้างว่างั้น
0: ครับ
1: โอเคพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลา35นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3สักครู่หนึ่งนะครับ
1: โอ้ครับดีครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งน้อยลงแล้วนะครับ
1: เห็นว่าเหลือกว่าไม่ถึง10ที่ประมาณ10ที่
0: ใช่ครับต้องเร่งกันแล้วนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครคนที่25นี้แล้วนะครับคำเรียกร้องครับมาตามนี้เลยฮะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยนะครับ094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้น้อยกว่า15ที่นั่งไปแล้วฮะเหลือไม่ถึง10แล้วมั้งครับตอนนี้พี่ไพศาลครับและที่สำคัญนะอันนี้คือรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นที่1และรุ่นที่2เขายังเกาะกันแน่นปึ๊กเลยพี่ไพศาลแล้วนักธุรกิจทั้งนั้นฮะที่เขาเกาะกันแน่นขนาดนี้แล้วแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวจะมีการรับสหายรับน้องอะไรกันด้วยนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อมาเข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: ครับ
1: ทั้ง3รุ่น
0: ครับมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งฮะในการถ้าเกิดว่าจะเจาะตลาดอาเซียนกันจริงๆเนี่ยนะฮะคนมีประสบการณ์คนทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเราอะครับ
1: ครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยผล

0: ของการสอบเรื่องทุจริต
1: ครับ
0: ทุจริต
1: ท้องถิ่นนะฮะ
0: ท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568อย่างที่ทราบกันว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ได้มีการประชุมกันครบเรียบร้อยสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคราวนี้วันนี้มีการเปิดผลการสอบฮะก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน
1: ก็บกพร่องตั้งแต่ร่างTOR เลยครับ
0: ตั้งแต่การกำหนดอัตราว่าง
1: ครับ
0: การอนุมัติจัดสอบการจัดทำTOR
1: ครับ
0: การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลประชุมการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริต
1: ก็เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆกับพี่เภสัชต้องการบรรจุกี่ตำแหน่งมัน 6,600 หรือ 6,000 ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
0: เห็นที่สอบเนี่ยเขายืนยันว่าอัตราว่างสำหรับการสอบเนี่ย 8,545 อัตรา
1: ครับ
0: แต่สอบไปสอบมามีการบรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตราม
1: ันบวมไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมฮะ
0: เกือบครึ่ง
1: ครับ
0: จึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
0: อันนี้แรกเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนการจัดทำ TOR พบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากก็ยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบอยู่ดี
1: ครับ
0: เราอย่างนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังการสอบภาคกรและขอไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินท์และคำให้การผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายครั้งโดยมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และการเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานฉบับนี้ยังวิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังให้จัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาล

0: และระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกรและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยไม่ชอบทบทวนการรับรองผลและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้เสนอให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบและป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการ
1: ครับ
0: และก็ยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการจัดทำออดิตลองและระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนพร้อมให้สำนักงานกพ.ปปท.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการร่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการทางนี้คณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกทุก3เดือน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามนายอนุทินได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบหมายให้นายประกรณ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดลงวันที่11สิงหาคม2569
1: ส่งถึงมือนายกไปแล้ว
0: ครับก็เนี่ยที่ก็มีข้อเสนอว่าให้ทำ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนายกสั่งการแล้วก็ให้ดำเนินการแล้วก็ให้คุณประกรณ์เป็นคนตามงานเลย
1: ครับก็มติของกกลางตอนนี้ส่งไปถึงกจังหวัดใช่ไหมแล้วก็กจังหวัดกำลังจะส่งไปถึงอปทเพื่อให้มีการถอนบรรจุอ่ะพี่ไพศาลที่บรรจุกันไปแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฮะจะให้แล้วเสร็จเนี่ยครับสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็ที่วันก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศลำดับบัญชีรายชื่อใหม่อ่ะนั
0: ่
1: นแหละกำลังตามอยู่ว่าเขากำลังจะเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปทดแทนครบทั้งหมดหรือไม่ยังไงเพราะไอ้ที่มันบวมมาต้องอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่ต้องการจริงมัน 8,000 กว่าแต่ว่ามันบวมไปถึง 15,000 ครับจะบรรจุใหม่ 15,000 หรือเปล่าหรือเอาแค่เฉพาะที่ต้องการ 8,600 เท่านั้นอันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหระบบราชการฐานเงินเดือนก็ต้องเทอะทะใหญ่โตทั้งๆที่รัฐบาลกำลังจะยุบเลิกภารกิจของบางหน่วยงานของรัฐที่ภารกิจซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็นแต่บวมไปถึงครึ่งหนึ่งอะจะทำยังไงต
0: ่
1: อเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้ต่อด้วยนะฮะถามว่าเรื่องนี้ช้าหรือไม่ยังไงที่กรณีคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามหาดไทยยื้อเวลาส่งข้อมูลให้กับปปช.สอบทุจริตท้องถิ่นหรือไม่นะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณบรสิทธิ์ก็ออกมาอธิบายด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักเลยโดยเฉพาะสถ.แล้วก็บอกว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีเกือบ 300,000 คนนะพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบกันนะครับและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีแฟลตไดท์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าคุณบรสิทธิ์ก็บอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะนี้ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็จะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหาดไทยอาจจะปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณบรสิทธิ์บอกว่าไม่มีปกป้องใครขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วตรวจสอบได้ครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,929 คนเป็นเพียงปลายเหตุนะฮะแต่กระทรวงกำลังพยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ก็ชุดที่อาจารย์ประกรณ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: ว่
1: าขั้นตอนไหนมันบกพร่องอะไรกันยังไงจะแก้ไขกันยังไงฮะยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้ล่าช้าครับตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงครับดูจากอะไรฮะนครศรีธรรมราชพี่เวสาร132คนนะฮะที่สาวคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะที่ประกาศใหม่ฮะแสดงว่าอีก100ถึง131เนี่ยหลุดหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: สอบไม่ได้ฮะ
0: เดี๋ยวน้องเขาบอก

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา49นาทีครับพี่เพศานครับแม่คุณผู้ฟังนะฮะคุณอิสราชนบอกว่าผมไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเลยเท่ากับอยากจะรู้ว่าเขาตบกันจริงๆหรือเปล่า
3: อ๋อที่ทุ่งใหญ่นะ
2: ครับครับเมืองคอนนะ
3: ครับนครศรีธรรมราช
2: ครับก็ทางท่านรองผู้กำกับท่านยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยฮะอาจจะหวั่นเกรงอิทธิพลอะไรหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าทางเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็โพสต์มาแล้วนะฮะโต้อย่างแรงเลยว่าจุดกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงกลางงานศพเลยนะฮะทุกคนตกตะลึงกันหมดนะฮะ
3: ครับ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือมันมีรายงานข่าวมาครับนะฮะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกไปตบป้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เพราะฉุนฮะไม่ยอมช่วยหาเสียงครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อาสาตำรวจเนี่ยหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายออกจากงานไปด้วยนะฮะซึ่งก็เกรงว่าเหตุมันจะบานปลายแต่ว่าคดีมันยังเงียบกริบอยู่เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองถูกส่งมาศาลคดีเป็นญาติสนิทกับผู้ก่อเหตุครับก็เลยทำให้ท่านรองผู้กำกับที่ถูกตบไปเนี่ยยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรอะครับอสตล.นะฮะแจ้งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ8สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่มาร่วมงานไว้อะไรอย่างคับคั่งทางอาสาตำรวจคนเนี้ยเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับภายในงานมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชส.ส.ในพื้นที่ส.ส.เขตปากพนังนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็มาร่วมงานทั้งหมดเลยตอน2ทุ่มครับอดีตรัฐมนตรีเดินมานั่งดื่มสุรากับแขกในโต๊ะที่นั่งอยู่นะฮะซึ่งก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งและก็รองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทรรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบป้องหูแล้วก็ตบศีรษะของนายตำรวจนายนี้ฮะทั้งตบซ้ายตบขวาเลยครับตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะไอ้คำอย่างนี้เขาเรียกว่าทวงบุญคุณไหมฮะครับสิ่งที่สร้างความสะดุดใจแก่ผู้เห็นก็คือในโต๊ะเดียวกันนั้นครับมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยฮะไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกรงกลัวบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาถัดมาครับอ้างว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่พันตำรวจโทนายเนี้ยที่โดนตบป้องหูไปเนี่ยให้รีบออกจากงานไปแล้วก็สั่งการให้อาสาตำรวจมาลากตัวแล้วก็หิ้วปีกในตำรวจนายเนี้ยออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนี่แหละครับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหู
3: ครับพยายามสืบค้นกันใหญ่เลยนะว่าใคร
2: ใน
3: การเมืองบ้านใหญ่
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่ายังไม่ทันไรเลย
2: ครับ
3: ปรากฏว่าท่านนี้โผล่เลยคุณชัยชนะเศรษฐโชค
2: ครับ
3: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะ
2: ครับครับ
3: เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู
2: ่ครับ
3: สมัยคุณแพทองทานก็เป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลพื้นที่ภาคใต้

0: ออกมาชี้แจงตอบโต้ทันทีเลยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าผมนี่แหละถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เบื้องคอนไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะซึ่งขอบอกขอเรียนเลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยและกับรองผู้กำกับที่ว่านี้ก็มีความเคารพและสนิทสนมกันมาก
1: ครับ
0: เจอหน้าพบกันก็พูดคุยกันตามปกติเมื่อวานเนี่ยก็คือ11สิงหาก็ยังเจอกันอยู่ก็ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นคนที่ให้ข่าวก็ต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: นะฮะส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำและยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงนั้นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทกัน
1: ครับ
0: คนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้เมื่อถามว่าหากไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมและเมื่อวานเนี่ย11สิงหาก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายและถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยตนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาเป็นการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าล่ะคุณชัยชนะบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได้จะไม่คิดก็ได้แต่ตนยืนยันว่าการเมืองหากเล่นกันก็ควรอยู่บนพื้นฐานนำข้อเสนอที่เป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนดีกว่าถามย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณชัยชนะนะคุณชัยชนะก็บอกก็ถูกไงเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละช
1: ื่
0: อเล่นก็ชื่อแทน
1: ครับครับ
0: คุณชัยชนะชื่อเล่นก็ชื่อแทนก็เกิดเป็นแทนก็อย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: ต่อข้อถามว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวได้มีการพูดคุยกับรองผู้กับแล้วหรือยังคุณชัยชนะบอกว่าปกติก็โทรคุยกันอยู่แล้วเพราะสนิทสนมกันเหมือนญาติก็คุยกันเป็นปกติและหลังจากข่าวออกมารองผู้กับก็งงและยืนยันว่าไม่มีอะไรผมถามว่าคนสนิทกันพูดคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่สื่อเอาไปเขียนว่าเขามีปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่เมื่อข้อเท็จจริงออกมาว่าไม่ใช่สุดท้ายให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่า
1: ครับ
0: ยืนยันว่าเรื่องราวของคนสองคนไม่ได้มีอะไรเลยและรักใคร่กันดีและไม่มีปัญหากันยืนยันว่าอย่างนั้น
1: โอ้คนมาให้ข้อมูลนี่เสียเลยนะพี่ภิสารเพราะว่าทุกฝ่ายเขาปฏิเสธหมดเลยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานเหรอไม่มีใครเห็นเลย
0: รอตำรวจ
1: ตำรวจก็เนี่ยฮะผู้กำกับทุ่งใหญ่เนี่ยพันตำรวจเอกพงพิชาน
0: ช
1: ยาน น
0: ท์
1: พ
0: ิ
1: ริยะเลยผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครตบรองผู้กำกับลูกน้องผมเนี่ยไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนที่เป็นข่าวเลยไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความหรือพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่มีเลยนะก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนที่โดนตบอะพี่ไพศาลเจ้าตัวบอกยังไงรู้ไหมครับ
0: ว่า
1: เรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะตนเองรู้จักมักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมาหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมกันเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องฮะตนในฐานะนี่นะฮะเมื่อเขาอ้างว่าถูกทำร้ายแต่ผมไม่ได้ถูกทำร้ายครับผู้กำกับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายเนี่ยเมื่อเจ้าตัวเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับอันเนี้ยท่านผู้กำกับพูดถึงลูกน้องฮะเจ้าตัวยืนยันกับผมเองอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่คนที่เป็นอดีตผู้การกับผู้บังคับการผู้การภาคกับผู้บังคับการนะพี่เบสานบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนถูกนักการเมืองตบหน้าจากเหตุไม่ช่วยเหลือเลือกตั้งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อวานเนี้ยหัวหน้าพรรคที่มีอดีตรัฐ

0: มนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนที่ไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผิดเล่าผมจะเรียกให้มาชี้แจงในมือผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วฮะอยากจะรู้ว่าจะกล้าโกหกผมอีกหรือไม่และก็จุดๆทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงเป็นภาษาสุโขทัยอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ก็จริงๆก็เคยโดนข่าวในลักษณะอย่างนี้ตอนช่วงก่อนที่จะไปรับตำแหน่ง
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยนะ
0: ครับ
1: ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วว่าคุณชัยชนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คาดการว่าจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุอะไรไปชกทำร้าย
0: อ
1: ะไรใช่ไหม
0: คุณคุ้นข่าวนี้อยู่ครับ
1: แล้วก็รู้สึกเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่ผมมันมีเหตุอะไรวิวาทกันในงานที่ผมไปเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เกี่ยวแต่ข่าวที่ออกมาว่าแกเข้าคุกวงในเลยที่วิวาทกันอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เคยมีเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่องในมีการ
0: ใช้กำลังนี่ฮะ
1: ใช้กำลังทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครับดูว่าคดีจะไปถึงไหนนะฮะหลักฐานที่อดีตท่านผู้การออกมาบอกว่าผมมีคลิปจากชาวบ้านละมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูนะพี่ไพศาลเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นะครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวอัปเดตช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับแหมเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการคลื่นนะฮะให้ข้อมูลมาครับคุณยุทธากรสุนทรญาติบอกว่าตอนนี้ MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3เหลือ13ที่นั่งครับน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ครับ
2: นะฮะทำเป็นพับพับนะ
1: ครับ
2: เต็มขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะต้องรอรุ่นต่อไป
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นที่3อย่างเดียวอ
2: ่
1: ะเพราะรุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาจะมารับน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกาะแพ็คกันแน่นเนี่ยโอ้ภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่ละนะแต่ละธุรกิจนะครับยิ่งอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่งมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าการค้าการลงทุนของ2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างกันขึ้นไปอีกนี่เป็นโอกาสนักลงทุนเราเลยนะครับ
2: ครับวันนี้มีรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการและนักการเมือง
1: ครับ
2: คนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันอ่ะคุณประมวลรุจ

0: ณะเสรีแต่ทางการเมืองนี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: ส่วนในทางราชการนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบในวัย87ปีก็เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะก่อนจะพระราชทานเพลิงศพวันที่19สิงหาคมที่วัดชลประทานลังสลิดนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรจนะเสรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปรึกษากรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรี
1: ครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
1: คือพ่อเป็นมาก่อนก็คือคุณประมวลตอนนี้ลูกเป็นอยู่
0: ลูกเป็นอยู่ขณะนี้เลย
1: อ๋อฮะครับครับ
0: นะฮะลูกเป็นอยู่ในขณะนี้เลยประวัติเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2482โอ้โหเกิดก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ
1: ครับ
0: ที่ตำบลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็สมรสกับภรรยาคุณวันเพ็ญรุจนะเสรีมีบุตรธิดารวม3คนตัวคุณประมวลนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสี
1: แดงครับ
0: อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือสำคัญและมีชื่อเสียงก็คือหนังสือเรื่องพระราชอำนาจนะเส้นทางการทำงานคุณประมวลรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองต่อมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยระหว่าง2548ถึง2550เมื่อนายสนอเทียนทองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยเริ่มมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกับนายทักษิณชินวัตรทำให้นายประมวลรุจนะเสรีซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสนอเทียนทองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ตีจากคุณทักษิณ
1: ครับ
0: พร้อมกับได้เขียนหนังสือออกมาจำนวน2เล่มซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางได้แก่หนังสือเรื่องการใช้อำนาจเป็นธรรมการใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์เล่มหนึ่งและอีกเล่มหนึ่งชื่อหนังสือก็คือเรื่องพระราชอำนาจโดยเฉพาะหนังสือชื่อพระราชอำนาจนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปีมาลากุลณอยุธยาได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาแจ้งกับนายประมวลรุจนะเสรีว่า
1: ครับ
0: เมื่อได้ทอดพระเนตรหนังสือดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าเราอ่านแล้วเราชอบมากเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วคนเขียนนะพี่ไพศาลโอ้ใจพองมากเลยนะครับอย่างเงี้ย
0: กระทั่งเกิดการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณชินวัตรณท้องสนามหลวงในปี2549ในนามกลุ่มพันธมิตรเนี่ยของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตผู้ที่เคยร่วมงานการเมืองคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยเคียงคู่กับนายสนอเทียนทองซึ่งก็เคยร่วมงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยกับคุณทักษิณเนี่ย
1: ครับ
0: สองคนเนี่ยเป็นคนที่ถอย

0: ออกมาแล้วก็มาขึ้นเวทีโจมตีคุณทักษิณด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยคุณประมวลรัชนาเสรีท่านเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาราษฎร์พรรคประชาราษฎร์นี่ก็น่าจะเป็นพรรคของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณสนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวัฒนาสวัสดิ์เหมอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาดึงคุณสนอมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณประมวลเขาตามคุณสนอมาทว่าในช่วงกลางปี2550ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาราษฎร์เพื่อออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยตนเองโดยในขณะนั้นมีกระแสข่าวว่าอาจไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์หากไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองตนเองได้สำเร็จแต่ต่อมาเนี่ยคุณประมวลรุจนาเสรีก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคประชามติและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าเขาเข้าใจว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: พรรคประชามติหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็หลังจากนั้นมีเลือกตั้งมาเป็นลำดับก็คุณประมวลก็ไม่ค่อยก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนในสภาได้ก็บทบาทก็เริ่ม
1: บทบาทลดลงไป
0: เงียบหายไป
1: ครับ
0: นะจนวันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าท่านหลังจากการเมืองไม่ค่อยจะมีสปอตไลท์ไปส่องแล้วท่านไปทำอะไรยังไงก็จนกระทั่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านก็
1: ถึงแก่อสัญญกรรม
0: อสัญญกรรม
1: ครับ
0: สงบครับ
1: ก็เรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็พระราชอำนาจนะฮะอีกเล่มนึงที่เขียนแล้วก็เห็นว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะพี่เวสารที่จะมุ่งมาทางฝ่ายปกครองฮะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยได้อำเภอในฝันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณประมวลรุจนาเสรีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้คุณขันชัยบุญปานเป็นผู
0: ้
1: เขียนคำนำเสนอนะฮะก็อธิบายบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณประมวลเนี่ยบอกว่าตลอดถึงปีของการเขียนหนังสือผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดอย่างใดกระทบกระแทกต่อชีวิตต่อองค์กรอย่างไรก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวต่อการวิจารณ์การตำหนิมุ่งจะใช้เวทีแห่งนี้เสนอข้อพิจารณาแนวทางปัญหาและความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะสร้างในอำเภอในฝันที่อยากเห็นเป็นในอำเภอที่ดีของบ้านเมืองครับในอำเภอในฝันเนี่ยไม่ใช่หนังสือลายแทงของปลัดอำเภอในอำเภอหรือว่าข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นลายแทงของความเจริญงอกงามของชีวิตในหน้าที่การงานควรแก่อัตภาพราษฎรที่จะได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมลายแทงที่ว่านี้นี่แหละฮะที่คุณประมวลเขียนออกมาครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์ครับเปิดดูแล้วนะฮะเส้นทางของนายอำเภอเป็นยังไงฮะเติบโตสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าคนเขียนเองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการของชีวิตด้วยนะฮะเพียงแต่สุดท้ายได้แค่อธิบดีกรมการปกครองไม่ขึ้นถึงปลัดใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ขึ้นถึงปลัด
1: ครับ
0: ครับสูงสุดแค่อธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับเอาจริงๆปลายทางเนี่ยมหาดไทยเนี่ยแบบถึงอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็อีกก้าวเดียวนะพี่เพศานนะ
0: ใช
1: ่ถ้าคมนาคมก็คือใครมาเป็นรัฐมนตรีทางหลวงฮะโอกาสสูงมากได้ขึ้นเป็นปลัดฮะแล้วก็ครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ50เองอะครับ
0: ครับก็หมายถึงว่าอีก10ปีเลย
1: ครับอยู่ตำแหน่งปลัดอีก10ปีครับ
0: แต่ว่าเขาให้อยู่ได้4ปีวาระใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องต่อเอา
1: ต่อเอาครับใช่คร
0: ับ ต่อได้2ครั้ง
1: โอ้เดี๋ยวนี้ในยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยข้าราชการที่ไฟแรงอาวุโสก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถน่าจะมาแล้วเปล่าคุณอันสิทธิ์เองก็อายุแค่เท่าไหร่เองครับ54 55หรือเปล่าพี่ไพศาล
0: ก็ตอนที่ขึ้นก็น่าจะประมาณ53
1: ครับ
0: ตอนที่ขึ้นอายุราชการ7ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คงจะเหลือไม่ถึงแล้วเพราะเป็นมาหลายปีแล้ว
1: ครับปลัดคมนาคมก็50ก็โอ้โหเกือบ10ปี
0: เกือบ10ปี
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณสำนัน
0: 6ปี
1: โดยมากอีก6ปีใช่ไหมฮะก็เป็นรัชการยุคใหม่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่เวสานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รำลึกวันเคย

0: งสถิตสิริกิตพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
3: มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลที่ครม.เห็นชอบไปเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุแล้วก็จะมีการทยอยยกเลิกนะฮะงานที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็งานที่มันไม่มีความจำเป็นณเวลานี้แล้วฮะเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าภาระงบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของราชการเนี่ยมันพุ่งสูงมากเลยครับ
4: ใช
3: ่ก็กรอบที่ออกมาก็คือจะค่อยๆทยอยยกเลิกการประจุ
4: เป้าหมายละเจ้าหมายนี่ปี75
3: ปี75ครับเกษียณแล้วไม่เอาตำแหน่งราชการเนี้ยมาทดเทยมาชดเชยเกษียณไปทุกปีทุกปีทุกปีจนยุบเลิกไปเองอะครับประมาณ11ประเภทงานครับวันนี้ที่มีการอธิบายกันนะฮะ11สายงานสนับสนุนที่จะทยอยยุบตำแหน่งเมื่อว่างนะฮะจากการเกษียณก็คือเนี่ยอย่าง30กันยายนเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีตำแหน่งมาทดแทนก็คือให้พ้นไปเลยนะฮะตำแหน่งนี้ก็ว่างไปนะครับส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ได้ยุบทิ้งนะฮะก็ยังทำงานต่อไปตอนนี้ครับและเมื่อใดที่ท่านเกษียณหรือว่าพ้นจากราชการไปก็จะค่อยๆยุบตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู
4: ่ปิดตำแหน่งนั้นไปเลย
3: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับ11สายงานเนี่ยมีกรอบตำแหน่งทั้งหมดนะครับ 15,715 อัตราตอนเนี้ยนะฮะมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ 13,505 อัตราก็ 13,000 เนี่ยถ้าเกษียณไปยังไงก็ไม่มีอัตรามาเพิ่มแล้วครับก็มีตารางเปรียบเทียบนะครับสายงานมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจะมีการยุบเลิกไปแต่ว่าจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปนี่นะครับ
4: ครับ
3: เจ้าพนักงานธุรการกรอบตำแหน่งหรือว่ากรอบอัตรามีอยู่ 14,417 อัตราตอนนี้มีคนครองอยู่นะฮะ12,406 ก็ค่อยๆลดลงไป
4: ครับ
3: เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับ490อัตรามีคนคลองอยู่ตอนนี้450ก็โสดเดี๋ยวนี้ไอ้ดิสรัปไปหมดแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนฮะพี่เวสานครับบรรลักษ์อีกอย่างเงี้ยฮะมีกรอบอัตราอยู่218มีคนคลองอยู่191นายช่างศิลป์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแล้วครับมีกรอบอัตราอยู่152มีคนคลองอยู่124ครับ
4: ครับ
3: เจ้าพนักงานสื่อสาร83อัตรามีคนคลองอยู่62ในช่างขุดลอกอย่างเงี้ย79นะมีคนคลองอยู่43ช่างภาพนะครับกรอบอัตราอยู่74ตำแหน่งมีคนคลองอยู่67เจ้าพนักงานห้องสมุดนะฮะกรอบอัตราอยู่71มีคนคลองอยู่57ช่างพิมพ์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ฮะกรอบอัตรานี้68นะฮะมีคนคลองอยู่55ครับแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลองอัตราอยู่59นะครับมีคลองอัตราอยู่46นะฮะอัตราว่างอยู่59ครับแล้วก็ผู้ประกาศและรายงานข่าวโอ้โหนะฮะอันนี้ราชการครับกรอบอัตรามีอยู่4นะฮะคนคลองก็4นะครับก็ค่อยๆลดลงไปครับ
4: ครับ
3: แล้วก็จะไม่ให้กระทบกับราชการที่ดำเนินงานอยู่อันนี้คือการวางแผนระยะยาวนะพี่ไพศาลครับประมาณนู่นนะฮะปี75ครับ
4: แล้วจากนั้นไปก็ต้องต่อไปเรื่อยๆต้องลดไปเรื่อยๆ
3: ลดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาทดแทนนะฮะตำแหน่งที่มันยังมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เนี่ยจัดจ้างในรูปแบบอื่นครับอาจจะไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วฮะ
4: เพราะฉะนั้นไม่รู้จะจัดว่า

0: ประมาณมาจ่ายยังไงกันไหว
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่จะเสียภาษีก็น้อยลงไปเรื่อยนะ
1: ครับ
0: นะอีกวงการหนึ่งที่ก็คนก็ล้นตลาดนะ
1: ครับ
0: ก็คือมหาวิทยาลัยอาจารย์รัฐกรคิดการซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากค่าเทอมนักศึกษาภาคปกติในอดีตมีที่นั่งเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยกลับเหลือเฟือในบางสาขาขณะที่ปริมาณเด็กและงบประมาณจากภาครัฐกลับลดลงจนมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เองเพิ่มขึ้นนะแต่ปัญหาที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภาวะสวนทางของสาขาวิชาซึ่งสาขาที่ประเทศต้องการคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์กลับมีผู้เรียนลดลงสวนทางกับบางสาขาด้านสังคมกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬานะนอกจากนี้ยังรวมถึงสาขาครุศาสตร์แม้ตลาดแรงงานจะประสบปัญหาครูเกินความต้องการแต่ผู้เรียนยังคงเข้ามาเรียนอย่างไม่ขาดสายค่านิยมการเรียนครูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่ทำงานเอกชนรายได้สูงกลับต้องตกงานแต่งานราชการอย่างครูกลับมั่นคงมีสวัสดิการดูแลไปถึงพ่อแม่ค่านิยมนี้จึงถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นแม้ทุกคนจะรู้ว่าโอกาสสอบบรรจุครูในปัจจุบันจะลดน้อยลงเนื่องจากมีการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ยังบอกว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการบูรณาการกันหลายหลักสูตรรวมถึงการตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับคนทุกช่วงวัยโดยเพราะวัยทำงานและวัยสูงอายุและย่อยหลักสูตรซอยรายวิชาให้สั้นลงเรียนแล้วนำไปใช้ทำงานได้ทันทีพร้อมระบบธนาคารหน่วยกริตให้ผู้เรียนสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้ในอนาคตนะเรียนเทอมนึงก่อนแล้วก็หยุดไป2ปีมาต่อเทอม2หยุด3ปีมาต่อเทอม3
1: ครับ
0: 20ปีเรียนจบรวมประมวลแล้วก็มาขอใบวุฒิบัตรเอาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนผลสำรวจพบว่าเด็กมัธยมต้องการเรียนแบบวันออนไซต์นะในขณะที่กลุ่มคนทำงานและศิษย์เก่าปฏิเสธการเข้าห้องเรียนและเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือไฮบริดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตามความต้องการผู้เรียนด้วยอีกโจทย์หนึ่งคือภาวะอาจารย์เกินอัตรานะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตมาจากการรับอาจารย์จำนวนมากในช่วงปี2550ที่ยังมีผู้เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเมื่อเด็กลดลงอาจารย์ไม่สามารถเกลี่ยข้ามสาขาหรือให้ออกจากงานได
1: ้ Oh-ho.
0: ทางออกจึงต้องใช้การบริหารเชิงโครงสร้าง
1: ครับ
0: โดยชะลอการทดแทนเมื่อมีผู้เกษียณจะไม่รับเพิ่มในสาขาที่มีผู้เรียนน้อยรวมถึงในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีอย่างน้อย5คน
1: ครับ
0: และในส่วนของบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย3คนสิ่งนี้เป็นเกณฑ์บังคับแต่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถหาอาจารย์ได้จะใช้วิธีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างรายชั่วโมงในสาขาที่ขาดแคลนแทนเพื่อการพึ่งพาภาคเอกชนหรือการพึ่งพาภาคเอกชนอาศัยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปี65ที่สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจับมือกับอู่เชิดชัยในหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นำนักศึกษาไปเรียนและฝึกงานในสถานที่จริงและได้นำบุคลากรของเอกชนมาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทยในยุคนี้ไม่ใช่แก้การ

0: แย่งชิงเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนต่อไปแต่คือการเปลี่ยนผ่านสถาบันไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงคือถ้าเฉพาะรับเฉพาะเด็กม.6 มาทำวิทยาตรีไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: เป็นคุณณรงค์อย่างผมนี่ก็น่าจะต้องไปกลุ่มเป้าหมายนะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องหาทางจัดหลักสูตรอะไรมาให้จูงใจและสอดคล้องกับวิธีชีวิตของผมกับคุณณรงค์ให้เราเสียตังค์ไปเรียนกับเขา
1: ครับครับ
0: คุณว่างั้นนะ
1: ครับโอ้ก็คนเกิดน้อยจริงๆคนแต่งงานกันน้อยมากพี่เบสารแม้ว่ามีคู่ครองแล้วบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะฮะมีขอคนเดียวนะครับก็ทำให้บางทีเนี่ยสาขาวิชาบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆยุบเลิกนะครับแต่ว่าบรรดาครูที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยกองกันเต็มไปหมดนะฮะจะต้องทำยังไงขนาดกระทรวงศึกษาธิการกับอว.เดี๋ยวนี้ที่เขาออกมานะพี่เบสารเราต้องการเรียนวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยกอแต่อีกวิชาหนึ่งเราอยากเรียนมากเลยแต่ว่าอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาหน่วยกิจตรงนี้อะมาประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าได้ครบเกรดได้ปริญญาฮะเขาเอื้อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออเพื่อจะจูงใจคนเรียนฮะแล้วก็วันนี้ฮะในโอกาสวันแม่ครับทางหอการค้าไทยเขาออกมาแถลงเหมือนกันพี่เบสาร
0: ครับ
1: เรื่องของวิกฤตคนรุ่นใหม่เมินมีลูกนี่แหละครับอนาคตแย่เลยนะประเทศไทยถ้าอัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตมันยังไม่บาลานซ์กันแบบนี้นะครับเขาเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก 11,139 ล้านก็ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นเองถ้าหากไม่มีสถานการณ์สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็น้ำมันแพงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะคล่องมากกว่านี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยครับส่วนการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายวันแม่นะประชาชนส่วนใหญ่ 40.9% บอกว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่นะ 20.7% ซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ 20% ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ 18.4% ซื้อสินค้าออฟไลน์ครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออันดับหนึ่งก็คือโปรโมชั่นรองลงมาก็คือคุณภาพของสินค้าราคาถูกและความน่าเชื่อถือของขวัญยอดนิยมที่ซื้อให้แม่มากที่สุดก็คือพวงมาลัยและดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนึ่งห่มนะฮะมีสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีเงินสดหรือทองคำนี่โอ้มาล้างท้ายเลยครับที่จะซื้อให้คุณแม่นะฮะเพราะว่าทองยังขึ้นไม่หยุดอยู่ครับ
0: ยังขึ้นอยู่ใช่ครับ
1: ยังขึ้นไม่หยุดฮะมาดูผลสำรวจประชากรครับของหอการค้าไทยนะฮะเขาพบว่าGen Z เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 26.5% Gen Y เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 53.2%รวมถึงยังไม่แน่ใจหรือว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจนะครับจะมีบุตรไหมนะฮะ Gen Z เนี่ย 45.6% บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจส่วน Gen Y เนี่ยนะครับ 26.8% โดยเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนใจมีบุตรคืออะไรครับต้องมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มากขึ้น 25.4%ได้รับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนบุตรจากภาครัฐ 23.4% ถ้ามีตรงเนี้ยผมพร้อมจะมีบุตรได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสหรือว่าครอบครัวมากขึ้นถ้าได้รับการซับซิไดตรงเนี้ย 16.5% ผมพร้อมจะมีลูก
0: ครับ
1: มาตรการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับบุตร 13.4% ฮะถ้ามีตรงนี้ผมก็จะมีให้หรือมีสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสถานีรับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงง่ายและราคาไม่แพงถ้ามีตรงนี้ให้12.6% ผมจะมีให้และก็นโยบายลาคลอดหรือว่าลาเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นได้ 8.7% ที่สำคัญครับไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จในการจูงใจให้มีลูกผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเลยอันนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์เขาทิ้งท้ายไว้ครับแต่เนี่ยก็คือ
0: แสดงว่าไม่จูงใจพอ
1: มันไม่จูงใจพอฮะแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมาหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยฮะอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาอาจจะตัดสินใจถ้ามีมาตรการต่างๆนี้ออกมาครับพี่เบสารอาจารย์ธนวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ม.หอการค้าไทยกังวลครับก็คือจำนวนประชากรซึ่งประเทศไทย

0: ไทยเนี่ยมีประชากรติดลบฮะอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตไปแล้วครับทำให้ประชากรไทยจะหายไปนะครับพี่เบสารปีละ 400,000 คนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะยาวประชากรไทยจะมีจำนวนลดลงจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่67ล้านคนอาจจะเหลือ50ล้านคนในช่วง20ปีข้างหน้าในเชิงนโยบายเขาจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งไทยใกล้จะเข้าสู่ซุปเปอร์สังคมสูงวัยแล้วครับก็คือมีประชากรมากกว่า 20% ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่โชคดีครับที่ตอนนี้มันมี AI เข้ามาทำให้อาจจะชดเชยกำลังแรงงานที่หายไปได้แต่ในช่วง20ปีข้างหน้าครับแรงงานของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะน่าห่วงก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนโดยประมาณเท่ากับอะไรครับกำลังซื้อของคนไทยในประเทศและแรงงานที่หาเงินเข้าประเทศมันยังคงเส้นคงวาอยู่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้น่ากังวลครับแต่มันตึงตัวเป๊ะเลยไงครับพี่เบสาร
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจาก20ปีไปอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ
1: น่าจะวุ่น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: การระเบิดก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามมาก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่แหละนะอุบัติเหตุมันเสี้ยววินาทีนะพี่รถพยาบาลเนี่ยเขารีบอยู่แล้วแหละเพราะว่านาทีชีวิตคนบนนั้นน่ะเขาก็ต้องรีบไอ้ฝั่งนู้นก็โหยางมันระเบิดมันจังหวะดวงนะพุ่งมาประสานงานกันพอดีครับ
1: ครับ
3: อ่ะแล้วได้ช่วงแรกได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: มาสวัสดีอีกครั้งนะครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีครับ
3: มานะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะพี่นะนะ
4: ครับ
3: วันนี้อาจจะวันหยุดนะครับก็หลายท่านอาจจะไปทานคงทานข้าวกับครอบครัวกันอยู่นะฮะพี่ปุญญวัฒน์นี่นะครับมาประจำจากอุบลจำได้อยู่แล้วนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งดีเจมานะครับพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะที่อเมริกานะพี่บอย
4: โอ้รัดอยู่ท่านะครับ
3: เออนะครับพี่วุฒิบอกว่ามีโดนถ่ายรัชดาตอน4ทุ่ม
4: อันนี้
3: กรณีที่เหมือนเคสพี่บอยหรือเปล่านะครับ
4: โดนถ่ายยังไงอ่ะหมายถึงว่าแล้วไปร้องเรียนขนแล้วมีหนังสือจากขนส่งมาไหมพี่
3: พี่วุฒิบอกหน่อยนะพี่วุฒิพระไทยพระแท้พี่โจรามยองบอกว่าถ้ารถควันดำก็โดนถ่ายรูปร้องเรียนเสียค่าปรับบ่อยๆพี่บอย
4: แต่นี่ไฟเลี้ยวไม่ติดเหมือนกับว่าเลี้ยวไม่เปิดไฟหรือว่าเปิดแล้วไฟเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณฟัง
3: นะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะ
4: ไม่ได้รถควันดำแล้วรถสาธารณะไหมต้องถามอีกนิดนึงแท็กซี่ไหมรถเมย์ไหม
3: เขาเป็นพวกอะไรนั่นอ่ะสิบล้อพวกนั้นอ่ะนะตัวเขาตั้งด่านแล้วโดนดิใช่ไหมนะครับพี่สอนบอกชอบคุณอ่านข่าวสนุกดีค่ะโอ้ยขอบพระคุณ
4: ครับ
3: นะฮะพี่ไทเกอร์บอกเขาตบหยอกกันเหรอหน้าหันเลยนะในคลิปนี่แบบฟังไหมตำรวจหน้าหันเลยนะฮะ
4: ถ้าจะคอหักอะ
3: หยอกผมพี่แววสวัสดีวันแม่ค่ะสองหนุ่มเช่นกันนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: นะฮะพี่ธนกรพี่วัฒนศักดิ์นะฮะทักทายเราเข้ามาพี่วันนี้นะครับสวัสดีวันแม่เช่นเดียวกัน
4: ครับ
3: พี่ศรีวัยพี่ศาสิมาพี่รัตติยานะครับมา
4: สวัสดีครับ

0: ับเบื้องต้นเอาเท่านี้เดี๋ยวไล่ๆกันต่อไปนะทักทายกันไม่ได้นะครับทุกท่านเลยนะฮะเรานั่งอ่านกันอยู่พี่ปูกัญญารัตน์ก็ยังฟังอีกเหรอตีห้าก็ฟังกลางคืนก็ยังฟังอีกฮะไม่หลับไม่นอนนะพี่ปูนะเออนะครับสวัสดีพี่ปูด้วย
1: ต้องไปดูเมสเซจหน่อยพี่ปูส่งข้อความมาตั้งแต่ตีห้ามาขอยืมเงินแล้วไม่ได้ตอบข้อความเขาหรือเปล่าเขามาทวง
0: โอ้ยคนฟังขึ้นเราในเศรษฐีไม่มีเรายืมเงินเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีเศรษฐีเออมาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เอาลงใต้ไปก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังมหานครรอบทิศพาไปใต้ก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านแกงใต้คนแวะเขาชื่อนี้นะคุณผู้ฟังร้านแกงใต้คนแวะ
0: ครับ
1: หมูแมวห้ามแวะนะ
0: ห้าม
1: เป็นร้านชื่อดังในตัวเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีเอาไม่ใช่ภาคใต้คุณผู้ฟังหน้าแตกเลย
0: แต่ร้านอาหารใต้
1: เออร้านอาหารใต้แล้วก็มีรถพาไปใต้โอ้ใต้ฟ้าแล้วกันเน
0: าะใต้กรุงเทพ
1: สุดท้ายร้านอาหารอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะชื่อว่าร้านแกงใต้คนแวะนะครับหลังเพราะว่าประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานข้าวแกงรสชาติปักใต้ฟรีเมื่อในวันแม่แห่งชาตินะครับ12 สิงหาคม 2569โดยทางร้านแจกกินไม่อั้นกินกี่จานก็กินได้โอ้โหนี่ดูคิวยาวเลยนะทั้งพี่วินลูกเด็กเล็กแดงเพียบเลยซึ่งโกเบ้งนะฮะเป็นเจ้าของร้านอายุ60ปีแล้วบอกว่าร้านแกงใต้คนแวะเนี่ยเปิดให้บริการข้าวแกงฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยทุกปีทางร้านก็จะเปิดให้ลูกค้ากินฟรีติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่5แล้วปีที่6เจอเรา2คนแน่ดงบอย
0: ไ
1: ปแน่โดยโกยเบ้นบอกว่าทางตัวเขาและครอบครัวเนี่ยพร้อมใจกันทำอาหารและข้าวราดแกงตามปกติโดยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมารับประทานอาหารฟรีสำหรับเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะจะมีให้เลือกเลยรวมกว่า40รายการนะโด้งทุกวันก็พิเศษคือจะให้รับประทานฟรีในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็11นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีก1รอบคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันน่ะ
0: ครับ
1: โดยจะให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์เลยนะส่วนใครที่ต้องการจะนำกลับไปทานกับครอบครัวก็สามารถทำได้คิดดูสิคุณฟังกินอิ่มแล้วยังขนกลับได้อ่ะหาที่ไหนได
0: ้อันนี้เฉพาะวันแม่ใช่ไหมพี่เป็นแบบ
1: เฉพาะวันนี้ก็บอกแล้วเนี่ยปีที่5เราเพิ่งรู้พอปีที่6เรารู้แล้วเราไปแน่ไปนะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันนั้นให้กินฟรีนะฮะที่บุรีรัมย์นี่รักษาเปิดคลินิกรักษาฟรีในวันแม่เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: นะก็ใครที่ไม่สบายพอดีคือคงไม่มีใครอยากใช้บริการเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ไม่สบายพอดีนะครับนี่ฮะคุณหมอสนธยานะครับเป็นเจ้าของคลินิกใจบุญนะฮะวันนี้เปิดรักษาฟรีเลยในวันแม่คือที่นี่ก็จะทุกปีนะวันแม่กับวันพ่อเนี่ยนะครับรวมไปถึงวันสมเด็จย่านะครับนะก็จะเปิดให้รักษาฟรีนะครับก็รักษาผู้คนมาแล้วเนี่ย 30,000 กว่าคนนะครับก็ขอเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมนะฮะโอ้คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์เป็นอดีตแพทย์นะครับประจำโรงพยาบาลศูนย์ที่บุรีรัมย์นะก็เปิดคลินิกอยู่นะครับชื่อว่าคลินิกหมอสนธยาวันนี้เช่นเคยครับตรวจรับรักษาฟรีเลยคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะอย่างน้อยก็ไปตรวจรักษาสุขภาพกันนะก็เขาบอกว่าทำอย่างนี้มาเนี่ยเป็นปีที่31แล้วพี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้โอกาสนะครับที่มารักษาในวันนี้เนาะก็บรรยากาศก็เลยคึกคักเลยครับแน่นคลินิกเลยนะแล้วก็มีนะครับทีมแพทย์มีพยาบาลเนี่ยมาช่วยกันด้วยนะครับใครที่แบบออกเวรแล้วก็เนี่ยอยากจะมาร่วมเหมือนกับก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะฮะในการตรวจรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะนอกจากนี้ที่นี่เนี่ยเขายังมีตั้งโรงทานนะพี่มีเชิญหมอนวดมานะครับบริการนวดเพื่อสุขภาพมีตัดผมนะครับให้กับนะไม่ว่าจะเด็กให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยตัดผมฟรีมีวาดภาพเหมือนด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีมีความสุขนี่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับโอ้คุณหมอเนี่ยอายุ65แล้วนะปีนี้นะครับคุณหมอบอกว่าตั้งใจจะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องไปถึงปี70เลย

0: นะครับแล้วก็จะปิดกิจการแล้วพี่นะว
1: ่
0: าร่างกายด้วยร่างกายคุณหมอบอกว่าก็คงจะสักปี70นี่ก็66 67แล้วก็คงจะอยากพักแล้วนะครับ
2: เพราะท่านเกษียณมาหลายปีแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ชื่นชมนะชื่นชมนะครับหมอคุณหมอสนธยานะครับที่บุรีรัมย์ครับ
2: ชื่อนี้จำไว้ครับ
0: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณฟังครับวันนี้คุณราชันบัวตรีนะฮะผอ.สบอ.3บ้านโป่งได้รับรายงานจากคุณยุทธพงษ์ดำศรีสุขหัวหน้าที่แห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีเจ้าที่พิทักษ์ป่า3นายนะครับเป็นเจ้าที่บรรจุใหม่2นายและเจ้าที่ชำนาญพื้นที่1นายออกล่าตะเวนในป่าลึกบ้านปิล็อกขี้เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบขุดแร่ทองคำได้ขาดการติดต่อสูญหายไปเนื่องจากมีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนมา5วันแล้วโอ้โห5วันคุณฟังฝนตกหลังทราบเรื่องเนี่ยคุณราชันก็รายงานให้นายอัศพลเจริญชังษาที่อธิบดีกรมยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ประสานทหารหน่วยฉกลาดย่าพลร.9ตำรวจตะเวนชายแดน135ตำรวจสภ.ทองผาภูมิฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิจากนั้นก็นำกำลังเจ้าที่เร่งเดินทางค้นหาท่ามกลางสายฝนที่ยังตกอยู่ตลอดเวลาคุณอัตพลก็ได้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบจากนั้นคุณสุชาติก็สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์บินร่วมสับสนค้นหาพร้อมแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้รายงานให้ทราบโดยตลอดเวลาคุณฟังฮะก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะหาเจอนะก็ทั้ง3ท่านเนี่ยปลอดภัยดีซึ่งที่หายไปนานเพราะว่าเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับฝนมันตกแล้วมันทำให้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนปกติที่ทำอยู่โอ้นะฮะเดี๋ยวสักครู่แล้วผมดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าที่เนี่ยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมนะรวมทั้งส่งกำลังร่วมทั้งอุทยานทหารตำรวจฝ่ายปกครองเดินเท้าปูพรมค้นหารวมทั้งการสับสนท่าอากาศอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณไม่ไกลจากภูเขาที่มีการลอบขุดเจาะแร่ทองคำอยู่ห่างชายแดนไทยเมียนมาราว4กิโลเมตรต่อมาล่าสุดได้พบเจ้าที่ทั้ง3นายแล้วนะครับประกอบด้วยนายสมชายสันพัฒน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์นะฮะฉิมพรีอายุ31ปีแล้วก็นายพาจือสังขระวิกูลอายุ29ปีทุกคนปลอดภัยดีและกำลังใจก็ยังดีเยี่ยมก่อนนำตัวทั้ง3คนเนี่ยไปตรวจสุขภาพที่ฐานปฏิบัติการตชด.บ้านปิล็อกขี้เบื้องต้นก็บอกว่าคือทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางออกมาจากป่าแต่มันเกิดฝนตกหนักติดต่อมาหลายวันทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำในลำห้วยเนี่ยขยายกว้างและไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามได้จึงรอให้น้ำในห้วยลดระดับแล้วก็เดินข้ามออกมาโอ้ยินดีด้วยครับทั้ง3คนปลอดภัยครับโด่ง
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับโอ้ไปดูคนที่ทำงานที่อยู่ในความเสี่ยงนะครับเป็นคนงานรื้อป้ายหรือโครงเหล็กตามตึกหนึ่งเนี้ยนะครับก็วันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับตกนั่งร้าน5เมตรลงมาอาการสาหัสนะฮะโอ้นะก็พี่ๆพวกนี้เนี่ยเขาจะนะเขาก็จะแบบเหมือนกับชีวิตอยู่ความชูอยู่บนความเสี่ยงนะในการทำงานแต่ละวันนะฮะ
2: มันเป็นได้เนาะ
0: จริงพี่นะครับไปรื้อป้ายโฆษณาโครงเหล็กข้างตึกนะครับที่เป็นแบบว่ารับโฆษณารับติดป้ายในต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ที่ศูนย์วิทยุนะครับของสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนงานอายุ45ปีนะครับตกจากนั่งร้านลงมาประมาณ5เมตรตัวเนี่ยนะฮะกระแทกกับพื้นปูนแล้วก็ศีรษะนะครับมีเลือดไหลด้วยนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังพอที่จะสื่อสารได้ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่าระหว่างที่กำลังรื้อป้ายโฆษณาออกเนี่ยนะฮะที่บริเวณข้างตึกเนี่ยนะตัวพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำลังใช้เครื่องมือตัดโครงเหล็กเกิดพลาดทั้งที่ทำทุกวันนะของพวกนี้มันก็มีพลาดกันได้นะครับก็คงจะลื่นหรือว่าเหยียบแล้วพลาดเนี่ยนะฮะ แล้วไม่ได้มีเซฟตี้อะไรด้วยนะครับ

0: กลงมาเลยฮะร่างกระแทกพื้นเลยนะครับโอ้นะก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่ๆแล้วกันนะฮะให้ดูแลตัวเองด้วยไอ้พวกที่คาดเซฟตี้อ่ะนะฮะบางที่ก็อาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบทำอยู่ทุกวันด้วยความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยก็
1: ระมัดระวัง
0: ชะล่าใจด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: ไปเปิดใจน้องเนเน่นะครับวันนี้เขารับได้ทานรางวัลลูกกตัญญูเจ้าตัวหมูกอดหอมแก้มบอกรักแม่ที่สุดน้องเนเน่ที่ไปร้องเพลงรายการอะไรนะรายการอะไรนะ
0: ของอเมริกา
3: ก็ทาเลนต์
0: อเมริกาก็ทาเลนต์ใช่ไหมครับ
3: เลยเห็นผลงานนะร้องเพลงนะหนูเก่งจริงเด็กไทยคนนี
0: ้
3: นางสาวรัติการอํารอยหรือว่าน้องเนเน่รอยเย่านะฮะเปิดใจก่อนเข้ารับงานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ระบุว่ารักแม่ที่สุดสนิทกับแม่มากมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดแม้เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะคอยห่วงขณะนี้คุณแม่บอกว่าขอบคุณที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ก่อนจะน้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจซึ่งรายงานข่าวว่าวันนี้น้องเนเน่เนี่ยนะก็เป็นเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลบนเวทีอเมริกาGot Talent ซีซั่น21สร้างไว้เล่าชื่อเสียงระดับโลกได้เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปีนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปากเกร็ดนะครับก็ต้องยินดีกับน้องเนเน่นะโด่งนะ
0: ครับผม
3: ตรงนี้นอกจากของเงินแม่แล้วเคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจไหม
0: โอ้ยชีวิตมันก็ต้องมีบ้างพี่ใช่ไหมเราก็ต้องแต่ยังค่อยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะถามอย่างเงี้ยพักดีกว่า
3: พักไปคู่กับ
2: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์ 20:20 น.
3: ทางช่อง 9 MCOT

0: เป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครโรคทิพย์
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
6: มานะครับทักทายคุณผู้ฟังต่อสักนิดนึงนะพี่วุฒิส่งมาต่อพี่บอยพี่วุฒิบอกว่าเคยโดนที่บอกว่ารัชดานะถ่ายไฟถ่ายไฟท้ายไม่ติดมีใบมาเสียค่าปรับที่รัชดา500อ่ะอันนี
7: ้คือโรงตำรวจใช่ไหมพี่วุฒิบอกอีกนิดนึงว่าตำรวจใช่ไหม
6: ตำรวจ
7: ไม่ใช่ขนส่งใช่ไหม
6: นะครับ
7: อันนี้เป็นเอกสารที่ส่งมาจากขนส่งอ่ะคุณผู้ฟัง
6: นะ พี่สุจินดาบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอยเลยเข้ามาดูไลฟ์สดไม่เห็นหน้าเลยค่ะ
7: วันนี้อยู่กับคุณแม่ขออภัยคุณผู้ฟังครับ
6: นะพี่ประเสริฐบอกวันดีครับสองดีเจครับพี่ณรงค์วุฒินะครับถึงวันแม่ก็คิดถึงแม่ทุกครั้งจากกัน20ปีแล้วโอ้ครับพี่นะคุณแม่รับรู้พี่คุณแม่รับรู้นะครับพี่จุ๊บแจงนะครับนะพี่สุนิสาพี่ปีเตอร์นะครับทักทายครบถ้วนนะครับมาลุยข่าวกันต่ออันดับ5
5: มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5ที่อุบลนะครับพี่บอยนะฮะวันนี้มีหญิงสาวนะครับอายุ18นะครับไปร้องเพจดังที่จังหวัดอุบลนะผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปด้วยนะครับปรากฏว่าเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเนี่ยโดนเพื่อนสนิทของแฟนนะข่มขืนแล้วพยายามฆ่าสลบแบบสลบตั้งแต่ช่วงค่ำมาจนถึงเที่ยงอีกวันนึงอ่ะตื่นมาเนี่ยอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไม่เหลือเสื้อผ้าอะไรเลยไปแจ้งความมา2เดือนนะรู้ตัวตนบอกชื่อบอกอะไรตำรวจได้หมดนะครับที่อุบลนะเรื่องเงียบไม่เห็นดำเนินคดีให้เลยนะครับเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนะครับไปพบกับคุณเอ๋นะนามสมมุตินะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เธอโดนเนี่ยตั้งแต่30พฤษภาคมนะผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่าเมธีอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนของเธอก็เข้ามาชักชวนให้เธอเนี่ยนะฮะไปเก็บเห็ดในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านก็ด้วยความคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนแฟนเนี่ยก็รู้เคยเห็นหน้ากันอยู่ก็ไปด้วยกันกับนายเมธีปรากฏว่าพอไปถึงเถียงนาท้ายหมู่บ้านนะครับโอ้โหหนึ่งโทรศัพท์เธอก็แบตหมดนะวันนั้นพอดีนะก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์คือเอาไปแต่มันติดต่อใครไม่ได้ตอนนั้นนะฮะเธอบอกเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวตื่นมาอีกทีบ่ายของวันที่31
7: คร
6: ับ เธอเลยรู้สึกว่าเธอต้องถูกมอมยาแน่ๆเลย
7: เ
6: พราะหลับไปตั้งแต่ค่ำไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเลยฮะตื่นมาเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดนะครับวางไว้อยู่ที่พื้นแล้วนายเมธีเพื่อนของแฟนเนี่ยก็หายไปด้วยนะฮะเธอเล่าอีกว่าเธอตั้งสติได้ก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่คอกวัวแถวๆนั้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับตรวจร่างกาย
7: นะ
6: ฮะหลังจากนั้นนะครับเธอบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมาเล่นนั่งเล่นที่บ้านเป็นประจำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยนะฮะเห็นบอกนายเมธีคนนี้เนี่ยก็พอตั้งแต่คืนนั้นมาเวลามาที่บ้านเนี่ยก็จะพูดสองแง่สองงามกับเธอพูดจาแบบทะลึ่งตึงตังกับเธอ
7: แล้วผลตรวจร่างกายเป็นยังไงอ่ะ
6: ผลตรวจร่างกายนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านก็มีตำรวจเนี่ยนะครับมาสอบปากคำ3ครั้งนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้รอ

0: พอให้รอผลตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลออกมาก่อนอ้าวนะครับนี่แหละนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุเออจะมีหลักฐานอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับ
1: แต่ว่าถูกล่วงละเมิดถูกไหม
0: ใช่
1: โอ้โหนะผลตรวจร่างกายออกมาก็เรียบร้อยแหละถูกไหม
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยมันกระทุ้งอย่างนี้เนี่ยตำรวจจะดำเนินการเร่งให้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็2เดือนแล้วนะผลตรวจบางทีเราบอกต้องรอ1เดือนนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผลจะออกเมื่อไหร่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ขอบคุณฟังอันดับ4ไปที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายธีรยุทธแก้วสิงห์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมฝังดินซึ่งมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นพี่น้องชาวรัสเซีย2ท่านแล้วก็สมาชิกครอบครัวชาวไทยอีก3คนในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ห้วยใหญ่นะครับซึ่งโครงการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีภายใต้ภารกิจคุ้มครองสิทธิบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหายโดยมอบเงินเยียวยาก็รายละถ้า5รายเนี่ยรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับพี่สสที่บอกว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับล่าสุดคุณชัยชนะเดชเดโชครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับคุณชัยชนะบอกว่าตนไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรอีกทั้งตนเนี่ยสนิทกับรองผู้กำกับมีความเคารพสนิทสนมกันเจอหน้าก็พบการพูดคุยกันตามปกติไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรก็ต้องให้คนที่ให้ข่าวปล่อยข่าวเนี่ยออกมาพูดนะฮะข่าวเนี่ยค่อนข้างแรงเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่11สิงหาเนี่ยก็ยังเจอกันตอนไปงานเผาศพรองผู้กำกับก็มาทักทายถ่ายรูปกับครอบครัวด้วยกันเพราะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วทำไมมันมีภาพอะไรออกมาแบบนั้นนะฮะเป็นภาพจริงหรือภาพอะไรออกมาเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่บอยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เขาบอกว่าเจอโกงอีกนะครับสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64โยงผู้กระทำความผิดปี68แก้คะแนนผู้เข้าสอบปปช.ก็มีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วโอ้มันยังมีต่อเนื่องนะนี่ถ้าเกิดเราย้อนไปเรื่อยๆไม่เจอเยอะมากกว่านี้หรอคุณผู้ฟัง
0: ปี64
1: เหรอพี่จากข่าวเนี่ยของข่าวสดออนไลน์เนี่ย
0: ครับผม64ก็ต้องหลายย้อย60พี่ห้าเผลอเจอทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นั่นน่ะสิคุณผู้ฟังฮะแล้วคือเห็นข่าวไว้หลังจากนั้นพอคนที่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทุจริตหรือไม่อยู่ในข่ายที่ต้องไม่ได้รับการขึ้นตำแหน่งลำดับเขาปรับขึ้นมาแบบฮวบเลยนะขึ้นมาเด้งขึ้นมาต้นๆกันเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ทำผิดนะครับนั่นแหละครับ
2: เรียบร้อยเนาะรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะอีกสักข่าวเตือนภัยกันแล้วกันนะครับตอนนี้แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์นะครับออกอาราวาสนะตำรวจเขาไปจับเป็นพวกกัมพูชานะครับตะเวนส่งข้ามกลับไปขายชายแดนเขาจะเลือกเฉพาะรุ่นฮิตนะฮะหนึ่งในนั้นก็มี Honda PCX นะใครขับ Honda PCX อยู่ก็ระวังนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนใบสั่งมาจากทางนู้นว่าเน้นยี่ห้อนี้พี่ Honda PCX พวกนี้จะ
1: ไปนิยมใช่ไหมใบสั่งมา
0: ใช่ก็จะขายเนี่ยราคาประมาณ 110,000 นะครับนะก็อาจจะ 10,000 ถึง 15,000 หรือเปล่าเพราะมันเป็นมือ2นะเป็นมือ2นะครับ11,000 ถึง 15,000 นี่แหละนะฮะก่อเหตุมาแล้ว10คันนะครับตำรวจก็ตามจับได้แล้วนะครับที่ระยองนะอันนี้ที่ระยองนะครับวันนี้ได้เท่านี้

0: ครับครบถ้วนเนาะอันดับพรุ่งนี้1ทุ่มเจอกันครับพี่บอยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลัษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวังควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำพระสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีจะอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศส่งทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานนับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระชาฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงช่วยแบ่ง

เบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้

0: ภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: ได้แรงออกจังวู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
4: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เองค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดถึงบ้านคิดถึงคนไกลกันอยู่นะคะเริ่มต้นกันที่อยากฝันดีที่บ้านเราจากพี่ตะกะแตนชลดาค่ะคิดถึงคนต้นทางค่ะจากพี่บิวกัลยาณีและอยากซื้อบ้านนอกให้แม่จากพี่ไผ่พงศธรนะคะในช่วงของคิดมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันเนาะที่เวลาที่เราไถยฟีดเนี่ยบน Facebook หรือว่าตามโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นความรักนะคะที่คุณแม่มีต่อคุณลูกหรือว่าคุณลูกที่แสดงความรักต่อคุณแม่กันเต็มเลยนะคะแล้วก็เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจจังเลยเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ใครยังไม่ได้บอกรักแม่มีไหมคะบอกรักแม่กันหรือยังนะคะใช้โอกาสนี้แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รักแม่อยู่ทุกวันแหละแต่ว่าเราก็จะไม่กล้าบอกกันทุกวันใช่ไหมต้องใช้โอกาสวันสำคัญแบบนี้แหละเนาะที่จะบอกรักคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะซื้อของไปฝากเนาะโทรไปหาไปหาคุณแม่พาไปทานข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใช้โอกาสนี้เนาะคุณผู้ฟังวันนี้หลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366นะคะโทรมาขอเพลงกันได้เพิ่มเติมเพลงกันได้เลยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะคะกดไลค์กดหัวใจกันได้นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาได้รายงานตัวมาได้เพราะว่าอีกสักแป๊บนึงค่ะจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษค่ะรถไฟมาค่ะมาแล้วนะคะรถไฟมารับแล้วค่ะใครยังไม่ได้รายงานตัวเตรียมตัวกันเลยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์กันด้วยนะคะพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้พี่เอมาเร็วนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิน้องไวสไลเดอร์นะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่ปราโมท

ผู้พงนะคะพี่สมยศแก้วเป็งนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาค่ะนะคะพี่ไตรรัตน์น้องลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันแม่ด้วยหัวใจกราบตักแม่ด้วยความเคารพลูกคิตตี้กราบแม่พิมดาด้วยหัวใจอยู่กับแม่พิมดา2ชั่วโมงคืนนี้เอ่ยอ๋ออันนี้แต่งกลอนมาให้แม่พิมใช่ไหมลูกนะคะแม่เยอะลูกเยอะค่ะพิมดาเนี่ยนะหลายๆคนก็เรียกพิมดาว่าแม่กันหมดแล้วตอนนี้นะคะพี่เอกอินทิราสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์พี่เสาคำเจ้านะคะพี่วรรณิดาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัชวุฒินะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยพี่สอนด้วยนะคะมีน้องแชมป์ศรีสุขมีกันลูกชายอีก1คนแม่มาแล้วนะคะคนพี่คนไร้หัวใจนะคะแล้วก็พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่สาวคำบอกรักแม่ทุกๆวันเจ้านะคะแล้วก็มีเพลงอะไรมีเพลงอะไรไม่ใช่พี่สายชนเขาขอเพลงมาเราก็เลยพูดว่ามีเพลงเลยทีนี้นะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถป่องลมก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหมายรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่คนไร้หัวใจทักทายแล้วเนาะนะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอขบวนหน้านะคะเดี๋ยวมารับอีกหนึ่งรอบค่ะหลังจบเพลงนี้ขอดึงสายหน้าไมค์022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: คลื่นนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนาค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: ผมชื่อวันใจอยู่อำเภอเชอวดครับ
0: พี่อำชัยอยู่อำเภอเชอวดนครสีใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ครับครับ
0: พี่วันชัยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: กำลังฟังนอนฟังเพลงของรายการของน้องแหละ
0: อ๋อแล้วตอนกลางวันได้ทำงานไหมวันนี
2: ้ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะพี่วันชัยทำอะไรอ่ะ
2: ช่วยซ่อมรถเขาครับตอนเมื่อก่อนขับรถสิบล้ออยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้มาเป็นช่างแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับช่วยกันครับ
0: มาช่วยกันซ่อมรถแล้วเนาะวันแม่ก็คือไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะก็ทำงานเหมือนเดิมปกตินะ
2: แม่ผมไปแต่แล้วครับ
0: อ
2: ย่าแต่แล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็คือร้านก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดอะไรเนาะก็เปิด
2: ครับ
0: ให้บริการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เนาะวันนี้พี่วันชัยอยากขอเพลงอะไร
2: แม่ของเราครับของเอกชัยครับ
0: ได้เลยมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่บ้างไหมคะ
2: ไม่รู้จะพูดยังไงว่าแม่ไปจะแล้วครับแม่เสียแล้ว
0: ไม่แล้วเรามีความคิดถึงคุณแม่อะไรยังไงบ้างไหม
2: ก็คิดถึงทุกคนนะครับแม่แล้วก
0: ็คิดถึงแม่เน
2: าะผมมอบพ่อแม่เสียหมดแล้วทั้งคนผมทำงานอยู่
0: ใช่ไหมล่ะเราก็แบบเผื่ออยากจะพูดถึงอะไรถึงท่านอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเนาะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะก็คิดถึงนะคิดถึงก็รักแม่แล้วกันนะ
2: คร
0: ับ อ่ะนะคะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
2: เพื่อนๆชื่อประสังครับชื่อสังครับขับรถสิบล้อที่เดียวกับผมครับ
0: เพื่อนชื่อสังนะคะขับรถสิบล้อเนาะ
2: แล้วก็เจ้าแก่บุตรครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครอีกไหม
2: มอบไปทุกคนครับที่กองรายการของน้องอยู่ครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่วันชัยโทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: ครั้งแรกเลยครับผมฟังทุกคืนนะครับ
0: ใช่ไหมโทรมาครั้งแรกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเนาะพี่วันชัยเนาะ
2: ครับผมนอนกลางคืนครับ
0: นะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยพี่บุญชัยโทรมาอีกนะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะ
1: อีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงเกี่ยวกับคุณแม่นะคะชื่อเพลงว่าจองตักล่วงหน้าค่ะเพลงนี้นะคะจากน้องแพรวาพัชรีนะคะแล้วก็หยิบมาฝากกันค่ะจากงานมหานครวิกไลฟ์ตอนฮิตใหม่ทำเก่านะคะตอนนั้นจัดที่ห้องออดิโทเรียมมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองนะคะหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกลัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันนะคะให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2569หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยนะคะและสะดวกขึ้นไปอีกค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงนะคะสามารถกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติค่ะสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเนี่ยนะคะเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับ

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: บ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ถอนตัวไม่ง่ายถอนใจยิ่งยากกว่านะคะจากพี่อ๊อฟดอกฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมขอเข้ามาจัดให้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะรักเธอที่สุดในโลกจากพี่หนุ่มสกลค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินติดใจเที่ยวชิลงานโอท็อปวันที่4ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียวัยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนข้าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ65ถึง75ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่เขามารอแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุยกับเขาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผอ.ครับ
3: ผอ.อะไรคะ
4: ผู้อำนวยการครับผม
3: ผู้อำนวยการอะไรคะพี่อะไร
4: คุณรายการคือคุณพิมดานะครับค
3: ุ
4: ณร
3: ายการหมายถึงพิมดาใช่ไหมนึกว่าเป็นผอ.โทรมาหน้าไมค์อ๋อไม่ใช่หมายถึงพิมดาเป็นผอ.เนาะ
4: ใช่
3: ได้เป็นผอ.หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะพี่อะไรคะเนี่ย
4: อนันต์กอบสันเทียครับโคราชครับ
3: พี่อนันต์คนโคราชนั่นเองทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
4: นั่งเล่นอยู่ครับ
3: นั่งเล่นละพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วกลางวันล่ะคะทำอะไรวันนี
4: ้ลงไปนาไปไร่ครับ
3: อ๋อไปนาไปไร่ก็คือทำงานปกติเลย
4: จ้ะ
3: ไปทำไร่ทำสวนปกติฝนตกไหมอะคะ
4: ไม่ตกเลยจ้ะ
3: ไม่ตกเลยช่วงนี้เนี่ยฝนในกรุงเทพตกบ่อยมากเลยแต่ว่าที่ทางโคราชนี่ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ค่อยตกครับ
3: โอ้แล้วอยากให้ตกไหมคะ
4: อยากครับ
3: อยากอยู่เนาะแต่มันยังไม่มาสักทีเนาะ
4: ครับ
3: นะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่อนันต
4: ์รักคุณยิ่งกว่าใครของก้อยจักรพันธ์ครับ
3: เฮ้ยมอบให้ใครไหมคะ
4: มอบให้อสมท95นะครับ FC 95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายพิเศษผู้จัดการแป้งครับผม
3: ผู้จัดการคุณแป้งโกเป็นผู้จัดการพิมดาเป็นผอทั้งบริษัทตอนนี้มี2คนมีผู้จัดการกับผอ.ทำงานกัน2คน
4: คร
3: ับ
4: ผมคร
3: ับ นะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
4: ได้ครับผม
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอราอะห้าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีมีอะไรคะ
4: ไอราอะห้า
3: เก่งมากนะคะตอบถูกให้รางวัลได้ฟังเพลงไปเลยนะพี่อนันต์นะ
4: จ้าขอบคุณครับ
3: วันนี้อยากฟังเพลงสนุกๆเนาะ
4: จ้า
3: ต้องเต้นด้วยนะ
4: จ้าน
3: ะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นั่นหลับฝันดีนะ
4: จ้า Are you ready
3: yes, I'm ready.
4: I'm fine, thank you. And you?
3: Thank you. Goodbye.
4: Selangheyo. Sabadi.
3: มาทุกภาษาเลยนะเนี่ย Selangheyo. I love you. Thank you. สวัสดีค่ะ
4: I love
3: you. เอาล่ะค่ะขอเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครมา

0: รักอ่ะชอบอ่ะนะคะไม่ธรรมดานะเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มกันที่ไม่ธรรมดาจากพี่สยาเรียมเรรายพี่กุ้งสุทธิราชรักคุณยิ่งกว่าใครจากพี่ก๊อตนะคะและปิดท้ายกันด้วยคนของใจจากพี่เอสปรัชญานะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายระอาฮ่า
1: พาเรตริงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะเช่นเคยเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาพูดคุยเมามอยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยค่ะรายงานตัวทิ้งไว้เดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้ก็มากันพอสมควรเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่เพิ่มโคราชพี่กูดชลบุรีและพี่เขียวชุมพรนะคะอันนี้จะเป็นสายหลังไมค์นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันก่อนเลยทาง Facebook Live ค่ะพี่อุดรพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่พิมดาสวัสดีพี่นิสาสวัสดีคุณแม่นิสาด้วยนะคะสวัสดีลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะพี่วิจิตรสวนรสค่ะแล้วก็มีพี่ MG นะคะพี่วิเชียนหอมมาลาน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่หนุ่มใต้รักจริงนะคะพี่ข่าวดอนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สกลค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมพรค่ะนะคะมีใครอีกไหมพี่หย่อนสวรรค์วิโยค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่เอกรินค่ะนะคะแล้วก็พี่พิมพาพรอ้อยพี่ที่บ้านเรียกยายจ๋าด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขบอกรอด้วยแม่รอด้วยแม่พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่บอลวีจากทุ่งสงรายงานตัวนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนหอมมาลาทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนี่แหละก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้นี้พอรถไฟออกนะโอ้ยคุณผู้ฟังมากันใหญ่เลยทีนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังพี่วิจิตรทักทายกันหรือยังนะรอบนี้นะคะน่าจะหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะมาได้เลยทันไม่เอ่ยทันไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนขบวนแรกเนี่ยนะหลังจากที่รถไฟออกไปแล้วมากันเพียบเลยนะคุณผู้ฟังพี่ดวงใจเกรียงไกรด้วยนะคะยังรออยู่นะพูดคุยรอไปก่อนเนาะมีพี่อะไรอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยพี่สมพรนี่ขอเพลงมาประมาณ10เพลงได้มาทั้งอัลบั้มเลยนะพี่นะโหใครจะไปเปิดทันนะคะหลังใหม่ตอนนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะก็เดี๋ยวดูเวลาให้ละกันถ้าเกิดว่าเปิดทันก็จะเปิดให้นะคะพี่เดียว .com บอกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่แจ็คพี่แจ๊สพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเกมสุจิตรามาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ลงนี้ชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกค่ะจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาปียงกุ๊กกุ๊กฟีเจอริ่งกับพี่เกมสุจิตราสังกัดอิสระนะคะคำร้องค่ะได้พี่ประดุงทรงแสงนะคะเขียนนะคะแล้วก็ทำนองนะคะพี่บ๊อบบี้3.50 บาทนะคะแล้วก็พี่ประดุงทรงแสงนี่ใช่พี่แจ๊สหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะคุ้นๆจังเลยแล้วก็เรียบเรียงนะคะโดยดนตรีโดยพี่บ๊อบบี้3.50 บาทแล้วก็พี่ธนกรทองเกษมหรือว่าพี่ฟอร์ดนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน

32สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดค่ะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเรามหานครชาร์ตฮิตที่13นะคะก่อนหน้านั้นค่ะ30พ่อนะคะจากพี่มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6ค่ะนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาฟังนิทานก่อนนอนกันค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพิมดามีนิทานนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้อย่าเรียกนิทานเลยดีกว่าบทความดีกว่านะบทความสั้นๆ นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นค่ะคุณผู้ฟังงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งนะคะมีโฆษกนะคะประกาศให้ขึ้นเวทีค่ะโฆษกประกาศว่าใครกลัวเมียให้ขึ้นมาบนเวทีผู้ชายในงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีค่ะเหลือเพียง3โต๊ะเท่านั้นไม่ใช่3โต๊ะขออภัยเหลือเพียงคนคนเดียวเท่านั้นค่ะที่นั่งอยู่นั่นก็คือสมชายค่ะสมชายนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเลยค่ะเพื่อนๆก็ฮือฮาตบมือกันใหญ่ยกนิ้วให้กันใหญ่เลยนะคะโฆษกจึงเดินเข้าไปสัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับค่ะทำไมคุณสมชายถึงไม่กลัวเมียครับผมสมชายตอบไปว่าอ๋อพอดีเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยครับที่แท้แล้วนี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยของความกลัวนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้

0: เราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะพรุ่งนี้มาเจอพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะวันพฤหัสนะคะเป็นประจำนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเรารักแม่ค่ะส่งท้ายเทศกาลวันแม่แห่งชาติกันสักหน่อยนะคะเพลงนี้รวมศิลปินค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีวันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ Happy Mother's Day นี่หลายภาษาเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้แน่นอนนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะไปทำกิจกรรมดีๆไปกินข้าวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็เป็นความสุขที่แบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยแหละวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครของเรามาทั้งวันเนี่ยก็คงจะได้ยินได้ฟังเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่มาเยอะมากๆแต่มันก็ยังมีอีกผู้ฟังเยอะมากๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น challenge ของดีเจนะทำยังไงให้เพลงไม่ซ้ำกัน

ออนะก็เลยว่าเนี่ยฉันว่าฉันว่าฉันไม่สามอ่ะเออวันนี้ก็เลยเลือกมาสาวงานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนแนะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเปิดมาด้วยเพลงของพี่สาวตัวเองเลยนะคะรักของแม่งานจากคุณแก้วฟ้าสหเพชรนะคะจริงๆเพลงนี้ตั้งเคยร้อง cover ไว้เอาจริงๆมาคือร้องไว้นานมากอะประมาณ8ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเอาลงที่ใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยวะแต่ว่าก็ผ่านการเวลาเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วคุณพี่สาวนะคะคุณแก้วฟ้าสหเพชรค่ะเขาไปแชร์กลับมาอีกรอบนึง เออก็เลยแบบอ้าวเพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งในโลกาคือแม่ค่ะงานเพลงจากน้องผักบุ้งหิมพานี่บอกเลยว่าเป็นศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่นะคะลูกสาวของพี่ทศพลหิมพานนะฮะโอ้เสียงใสน่ารักนะฮะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่จริงๆตลอดทั้งปีตันมีโอกาสได้เปิดอยู่บ่อยครั้งนะงานเพลงของพี่แมงปอชนทิชากับคำเตือนของแม่นั่นเองนะคะสามงานเพลงที่มอบเป็นพิเศษให้กับคุณแม่คุณลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะและตันเชื่อว่ายังมีอีกหลายเพลงมากๆนะที่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันแม่อยากฟังมากๆนะฟังแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็ติดตามนะคะฟังทางเว็บไซต์ก็ยังมีอยู่นะworldwideweb.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้ที่ง่ายที่สุดเลยค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยติดเครื่องเอาไว้ MCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดไว้เลยดีที่สุดดียังไงนะคะเพราะว่ารวบรวมทุกรายการของอสมทเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงลูกทุ่งอ่ะก็มาที่เรา FM 95ลูกทุ่งมหานครอยากฟังเพลงสากลบางทีมีความอยาก international นะคะก็Met 107Met 107ได้หรืออะไรอยากจะแบบว่านะฟังข่าวกีฬาอะไรเงี้ยดูพ้นบอลอะไรเงี้ยก็ไปที่ Active Radio 99ได้หรือโอ้มีหลายหรือเหลือเกินนะอยากจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวทาง 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะของทางสำนักข่าวไทยได้ที่แอปนี้รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทกับ MCOT Connect ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฝากทุกช่องทางเลยโอ้โหวันนี้ข้อความมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจเอาเป็นว่าวันนี้เนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะอยากโทรเข้ามาฝากเพลงพิเศษให้กับคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณแม่แท้ๆหรือนับถืออีกท่านนึงเป็นเสมือนคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะฝากเพลงพิเศษให้กับใครในค่ำคืนนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเชิญได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะพี่สุนะคะพี่สุทักทายมาจากฝั่งยุโรปนะบอกว่าแม่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเดี๋ยวนะพี่สุอันนี้คือจริงๆมันมีชื่อเพลงว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นแต่พี่สุบอกว่าให้เกี่ยวนิดนึงก็คือเติมแม่เข้าไปอะไรเดี๋ยวคุณแม่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ขอบคุณมากๆสวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะพี่วิจิตค่ะพี่บอนวีจากทุ่งสงนะบอกมารายงานตัวแล้วนะคะพี่เปลเบดนะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอเอ็นดูชื่อ Facebook แท้ๆสวัสดีพี่เคเนโกะเหรอเคเนคิอ่านถ้าหนูอ่านไม่น่าจะถูกเลยเขาบอกว่า Happy Mother's Day ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะพี่วันนี้พี่เอกรินนะคะพี่อเนกจากศรีสมรงสุโขทัยเสียเปียกสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรพี่ทองรวมคุณแม่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ของหนูด้วยนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยบอกสวัสดีสุขสันต์วันแม่ครับหม่ามีนะคะปกติเด็ก

จะเรียกตาลนะคะว่าหมามีบ้างว่าคุณแม่บ้างนะคะนะขอบคุณมากนะคะลูกๆจ๋านะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกันนะคะพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะคะทักทายนะคะพี่มีมีด้วยอ่ะเอาล่ะนะโอ้ยมี SMS ด้วยนี่คะนั่นน่ะสินะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400คืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยมองเห็นแล้วก็เอ๊นะพี่เขาฝากมาก่อน4ทุ่มนิดนึงด้วยแล้วซ้ำเนี่ยบอกว่าถึงดีเจคุณน้องลูกตาลคนสวยนะวันแม่เนี่ยขอฟังเพลงเขาบอกว่าเขานึกชื่อไม่ออกแต่มันร้องอย่างนี้นะเขาบอกนะเขาบอกว่ามีคำว่าอยากเห็นแม่พักผ่อนหนูเห็นคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะรู้เลยว่าเป็นเพลงนี้จัดให้เลยงานจากพี่เอกพลมนตรการนะคะหยาดเหงื่อเพื่อแม่จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ต้องเรียกให้เต็มยศด้วยพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะนะโอเคเลยวันนี้โทรมาจากนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมสุขสันต์วันแม่นะคะพี่หนุ่มขา
2: ครับสุขสันต์วันแม่ครับผม
1: ค่ะวันนี้ได้พาคุณแม่ไปไหนไหมค

0: คะเป็นพิเศษไหมคะวันนี
1: ้วันนี้ก็อยู่บ้านคุณแม
0: ่แต่ปกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะ
1: ครับอยู่คนละหลังครับผมเนี่ยก็อยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร
0: ่อ๋ออยู่ใกล้ๆกันเนาะ
1: ครับผมอยู่คนเดียว
0: โอเคเลยนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมจ๊ะ
1: ไม่ตกเลยครับผมหลายวันแล้วครับผมอากาศแรงครับผม
0: โอ้ไม่ตกมาหลายวันแล้วอากาศแรงนะน่าสิมาตกแถวๆนี้หมดเลยอ่ะพี่หนุ่ม โอเคโอ้วันนี้พี่หนุ่มก็ฝากเพลงให้เข้ากับวันสำคัญวันพิเศษวันนี้ด้วยแม่ของเราของพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคเลยอ่ะอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าความในใจหรือคำอวยพรอะไรให้กับคุณแม่ของพี่หนุ่มเองหรือว่าคุณแม่ทุกๆคนเชิญได้เลยนะคะ
1: คือผมอยากจะเตือนน้องๆนะว่าดูแลท่านเถอะตอนที่ท่านยังอยู่นะก็นั่งเสียใจตอนที่ท่านจากไปแล้วน่ะอย่าทำดีกว่าคือหาได้กินก็หาให้ท่านกินในตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่ถ้าว่าท่านไม่มีแล้วอย่าเอาไปตั้งโรงเลยหรือตั้งกลางโรงเลยขอโทษเลยนะ
0: จ้ะ
1: ช่วยแล้วตอนนี้เถอะ
0: คือดูแลตั้งแต่วันที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากเข้ามาพี่หนุ่มเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็ไม่สบายเท่าไหร่เป็นหวัด
0: เป็นเยอะไหมเป็นยังไงบ้าง
1: หน่อยเดียวหน่อยเดียวแพ้อากาศผมแพ้
0: แพ้อากาศหรือแพ้ใจ
1: ผมแพ้ใจมานานแล้วผมเห็นตอนนี้ก็ลูกสาวเป็นอาจารย์มาแล้วลูกสาวไป24 ปีแล้ว
0: แซวเล่นหยอกเล่นโอเคค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร
0: ชอบไงชอบแกล้ง
1: ครับผมก็ใจครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะไซส์ชิวฮิวใจกับแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้ให้เราได้มานะคะฟังเราก็รู้สึกโอ้ยนะคะคิดถึงคุณแม่รำลึกพระคุณของแม่นะแม่ของเราเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะตอนนี้สมาชิกเข้ามาหลายคนไม่ได้เจอนานๆด้วยนะสวัสดีพี่สุมาลานะคะทักทายจ้าแล้วก็มีพี่คันชิตนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจพี่สาครพี่พีรพลพี่สุพจน์นะบอกว่ามารายงานตัวแล้วนะคะพี่บุญช่วยพี่ทัศนีค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่ณรงค์ขอบคุณนะคะ SMS มีเพิ่มเติมด้วยจากคุณแม่อรุณนะคะกลางดาวของน้องไรอันเช่นเคยแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าหมายทายจากพี่คนโคราชเช่นเคยเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงโปรดแน่ๆแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเนาะวันนี้ก็นะเลื่อนฟีดดูก็นะคะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะคุณแม่คุณลูกเยอะมากเลยนะคะตันก็เพิ่งจะพาคุณแม่ไปทำบุญที่ขอนแก่นมาเหมือนกันคือล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะที่ขอนแก่นก็เลยมีโอกาสแป๊บหนึ่งมีเวลาน้อยมากๆแต่ว่าแวะไปที่วัดหนองแวงค่ะพระอารามหลวงก็คือตั้งใจแหละว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บขอไปทำบุญก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเอามุมมาฝากทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยเนาะนะวันนี้หลายๆคนก็ได้ไปทำบุญตั้งแต่เช้านะคะมีในกิจกรรมอุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจเนาะสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมนะจ๊ะแล้วก็น้องณัฐพัฒน์พี่เดี่ยว .com นะคะแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะในชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะคะลองโทรมาก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้นะคะสวัสดีพี่พายับนะคะบอกสวัสดีน้องลูกตาลตโนด น้องลูกตาลตโนดนะในช่วงนี้จัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่าเพราะว่ามีเพลงขอเข้ามาเยอะเลยนะคะฝากเข้ามาค่ะเป็นงานของพี่แหม่มพิมานรำนะคะกับโทรได้ไหมแค่คิดถึงอาจารย์ให้เลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเมื่อกี้เราก็ฟังงานเพลงนะคะเกี่ยวกับคุณแม่ไปหลายเพลงแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้ที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้บังเกิดนะคะเราก็ต้องมีอีกหนึ่งแม่เลยเมื่อวานมีอะไรแม่ห้าง อันนี้ก็คุณแม่เหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวแม่เอ้ยนี่นะคะวันแม่นะคะคุณเป็นตัวแม่แล้วหรือยังตัวแม่ตัวแซบตัวมัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรเอ้ยพี่หญิงลีศรีจุมพลเนี่ยเป็นไงล่ะเขาเป็นสายแบบสนุกเพลงนี้มีแต่ตัวแม่แห่งความสนุกเพลงโจ๊ะเพลงนะทุกเพลงต้องเต้นอ่ะตั้งวงค่ะหญิงลีศรีจุมพลเพชรพุ่มพวง

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซา
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เพราะดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจ

0: กล่าวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะคะก็จัดให้เลยนะคะ2เพลงต่อเนื่องเลยเนาะเพราะว่าเพลงหลังใหม่เยอะมากตอนนี้ที่จบไปกับสัญญาน้ำตาแม่นะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์นะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราช
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากมาเช่นเดียวกันจากพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาชลบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังดอกไผ่บานคาราบาวปานอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายตอนนี้ได้เลยที่02 248 1

0: ลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23:04 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเราด้วยมารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ติเล็ก
3: ครับสวัสดีครับคุณลูกตาลครับ
0: สวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: เคยคุยกันแล้วเคยคุยครับนานๆผมจะมาชมไลฟ์สดทาง Facebook ดึกนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าคุยสายหน้าไมค์เคยแล้วใช่ไหมคะ
3: คุยสายหน้าไมค์ทาง95ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแบบนี้ค่ะที่โทรมาแบบนี้ได้
3: เราเคยคุยกับช่วงสวัสดีปีใหม่คุณอาจักรพันธ์ยมจินดาตอนนั้นท่านฉายเดี่ยวตอนนั้นพี่อ้อยพี่พาไม่ได้มาด้วยครับตอนนั้นปี60ฮะ
0: แสดงว่านานมากๆแล้ว
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาตรงแล้วผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นบางครั้งบางคราอย่างเป็นเวลาของคุณลูกตาแล้วก็ของพี่เมย์แล้วก็คุณอุ้มกับพี่วาสุส่วนใหญ่ถ้าเจอผมมันจะมาเจอพี่อุ้มกับคุณวาสุหรือท่านผอ.วาสุเราจะมาเจอตอน9 โมง 9 โมงครึ่งผมก็จะสลับผัดเปลี่ยนอย่างอาเช้าวันนี้ฟังพี่กนกสัก1 ชั่วโมง9 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้าจะมาฟังพี่อุ้มกับพี่วาสุครับ
0: ค่ะโอ้ฟังหลายช่วงเวลาเนาะ
3: ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมชื่นชอบผู้ประกาศข่าวถ้าดีเจอย่างทุกคน95ผมก็มาชื่นชอบทุกคนแต่แต่เวลาผมจะมาติดตามถ้าอย่างคุณลูกตานี้ก็มาฟังจบบ้างไม่จบบ้างเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนผมก็รับแล้ว
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่เป็นไรเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยโทรมาคุยสายหน้าไมค์นะวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: เนาะแล้วก็เพลงที่พี่ติเล็กฝากเข้ามาเนี่ยก็คือความฝันของแม่ของพี่ไมค์พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับผม
0: ต้องนะพอดีมีพี่สาวจากชุมพรก็ฝากเพลงนี้มาเหมือนกันก็เลยโอเคจัดไปเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนี้นะมีหลายๆคนขอเข้ามานะคะล่ะนะคะเอาวันนี้วันแม่ค่ะพี่ติเล็กอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ
3: ครับผมก็ฝากบอกคุณแม่ดวงกระบวนสวัสดิ์กุลในฐานะเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งคุณแม่ถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็ผมรักคุณแม่สุขสันต์วันแม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรให้คุณแม่เดี๋ยวถ้าปลายเดือนนี้วันที่23-24นี้ผมว่าจะลงไปพัทยาไปเยี่ยมคุณแม่เยี่ยมยายเพราะว่าผมจะโตมากับทั้งเขาทั้งสองท่านถึงคุณแม่ผมไม่ค่อยจะดูแลผมอะไรมากมายรองมาคุณยายก็ยายผมก็เป็นเสมือนคุณแม่ผมท่านหนึ่งผมก็ไม่มีอะไรมากอาจจะพาไปกินข้าวนิดๆหน่อยอาจจะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านในปลายเดือน

0: ะครับเพราะว่าวันแม่ปีนี้ผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดคุณแม่อาจจะได้แต่บอกรักแม่แล้วก็เป็นลูกที่ดีกับท่านตลอดไปครับผม
1: เยี่ยมยอดมากขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวพี่ตีเล็กพูดตามเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ปลาพันท้ายนรสิง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรหอมอร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอไอยาราอ่ะฮะ
0: และไอไอยาราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่ะฮะ
0: ไอยาราอ่ะฮะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
0: ได้ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิตพาเรตเพลงแม่ค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ

0: ก็ทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงแม่นะคะในเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจดหมายจากแม่ค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะเดี๋ยวนะกำลังดูว่าเพลงอ๋อยังไม่ใช่เพลงต่อไปค่ะฝากรักกราบตักแม่นะคะของพี่แดงจิตกรอันนี้เนี่ยพี่เอกพลจากศรีสะเกษฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงแม่ของพี่แดงหนูก็เลยเลือกมาให้เป็นฝากรักกราบตักแม่นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะจากสายหน้าใหม่พี่ตีเล็กเพชรบูรณ์แล้วก็พี่สาวจากชุมพรด้วยกับความฝันของแม่พี่ไม้พี่รมพรนั่นเองนะคะขอบคุณทุกสายแล้วก็ทุกเพลงเพราะๆเลยนะคะที่แนะนำเข้ามาในวันนี้นะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราพี่ประเดิมนะคะพี่ลัดดามนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตีเล็กนี่เป็นพี่ตีเล็กเดียวกันกับสายหน้าไม้ด้วยใช่ไหมคะน่าจะใช่นะจากวิเชียรบุรีแล้วก็พี่จุนสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะเอาล่ะนะเราฟังเพลงช้าๆเป็นเพลงแบบซึ้งๆกันไปหลายเพลงเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเนาะฟังเพลงสนุกๆสักเพลงหนึ่งกันละกันในค่ำคืนนี้นะเผื่อว่าหลายๆคนทำงานอยู่แล้วจะได้ตาสว่างนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยฝากเข้ามากับงานของพี่ไผ่พงษ์สะท้อน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ดวงดีก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเพลงใหม่ๆจัดเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางคลื่นของเราบ่อยครั้งด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยอ้าวฝากเพลงนี้ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์และเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย
2: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองงานเพลงในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดเป็นเพลงของน้องบอสธีรพงษ์นี่ตีสามนะคะแต่ฟังได้ตลอดนะไม่ต้องรอตีสามก็ฟังได้นะคะอยู่ในฮิตที่10นะสำหรับเพลงตีสามของน้องบอสแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะอยู่ในฮิตที่4เพลงนี้ได้บอกเลยว่าหลายคนชื่นชอบแล้วก็ขอกันมาเป็นหนึ่งงานเพลงที่เขาเรียกว่าเหมือนทำให้ฮิวใจให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี
2: โอ้

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงน่ารักน่ารักจากน้องป่านปานชีวากับถอนใจลึกๆนะคะมากันต่อกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเลยนะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาคุณยายเรือนนะคะจากหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังอิ่มอุ่นนะคะของสุบุญเลี้ยงเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร115 8นะคะวันนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนทิชาคนดีคนเดิมของทุกท่านทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เปิดดอกชวาสีแดงไงวันนี้ต้องเป็นดอกมะลิสีขาวหอมกรุ่นเสียเปียกบอกอยากฟังเอาล่ะนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับ SMS นะคะสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง2ชั่วโมงแล้วก็สายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้เพลงไหนที่ติดค้างกันเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะเรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่ดังมากๆเลยด้วยเหมือนการติดชาร์ตแบบทุกช่องทางทุกที่นะคะแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะสิเทน้องให้บอกแน่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรไทยจือบอจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะและปิดท้ายด้วยก่อเสาเถียงจากปรีชาปัดภัย3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้าเที่ยงคือ16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับทุกช่องทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร TikTok ส่วนตัวน้องเมธิชาและนี่ฝั่งนี้เลยก็คือวิทยุนะคะ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศอยากฟังทางไหนอยากฟังช่องทางไหนก็มาได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จะเน้นไปที่วิทยุซะส่วนใหญ่ก็เรายังคงเป็นวิทยุอยู่เรายังคงเป็นเรดิโอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าแฟนรายการของเราก็ฟังผ่านวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถึง41สถานีทั่วประเทศนี่ก็ไม่น้อยนะส่วนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศด้วยเหมือนกันมีเยอรมันมีนอร์เวย์มีอิสราเอลมีอะไรอีกนะเมื่อกี้มีฮาวายมีเอ้ยต่างประเทศเยอะนะมีพี่ๆน้องๆชาวสปป.ลาวบอกว่าฟังได้ด้วยนะทางวิทยุก็แบบว้าวมากๆเลยที่แบบอากาศมันวิ่งไปได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะขออนุญาตอ่านชื่อนิดนึงทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีน้องไบรท์พี่ต้นน้าน้องแวร์นะคะพี่ตวงพี่ด้วงโรงไฟฟ้าพี่ปีเตอร์นะคะพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่สุรินทร์ซิตี้นะคะเพราะว่ารักเลยตอจออะไรไม่รู้สักอย่างนะพี่จำนงนะคะยาทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะสวัสดียูสเซอร์ต่างๆนะคะพี่แจ็คสวัสดีสิทธิ์มีครูนะคะเดือนเกิดด้วยมีบอกเดือนเกิดด้วยวันที่20เหรอยังนี่ยังไม่ถึงเนาะสวัสดีพี่มัทบุญอะไรสักอย่างเนี่ย อ่านยากอะมันเป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดีพี่วอรี่ยาวรยาเหรอใช่ไหมหนูอ่านอย่างนั้นได้ไหมสวัสดีพี่บังฟิล์มพี่ปิงนะคะ PING อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่เอิญพี่ชมพูป้านีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ว่าอะไรนะลังลุง68สวัสดีพี่ประยูนพี่ MI พี่สุวรรณ MI หรือ ML เนาะสวัสดีพี่พงศกรพี่ปัตตพีโอเยด้วยนะ พี่วรินพรสวัสดีพี่ต๊อดนะคะพี่เบนพี่จาเรพี่ชายพี่บุญยฤทธิ์พี่ชลาวันพี่แอนเด็กใต้พี่รักนี้ให้เธอนิ้งนิ้งทัดเหรอสักอย่างอ่ะพี่ไม่สนไม่แคร์สวัสดีพี่มอสพี่คนช่วยมีมีเมียนมาด้วยมีบอกว่าประท้วงบอกชื่อเมียนมามาด้วยได้เลยพี่มีนนะคะพี่มาละกาเหรอใช่ไหมพี่ดอเด็กนะคะพี่หนิงมีหนิงหลายคนด้วยนะสวัสดีพี่ยกค่าย DM ตำนานพาลายนวดบอกว่าสวัสดีครับดูอยู่ภูเก็ตนะครับเสียงดังชัดเจนมีจังหวัดตรังมาแล้วนะคะแพร่สุพรรณสุราษฎร์ศรีสะเกษมาเรียบร้อยแล้วมารายงานตัวนะคะใครที่อ๋อนครด้วยเอ้ยไม่ได้เลยนะพอไม่อ่านเนี่ยงงแงสวัสดีกทม.ด้วยนะคะสวัสดีพี่เบเบดนะคะช่างติ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อารถถังซิ่งพี่คมสันพี่ปัตทานพี่จารันพี่อัมมอนเหรอพี่อานนท์บอกว่าฟังทั้งวิทยุทุกวันเลยครับพี่เอ็มวรยุทธนะคะวรยุทธบอกว่าฟังจากตากฝนเปาะแปะเปาะแปะนะคะWhat is VJ May doing แล้วแต่เลยสวัสดี Good morning teacher อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษกันอย่างเงี้ยเหรอสวัสดีพี่อรันด้วยนะคะทักทายค่ะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยทั่วประเทศพี่คุณานนท์พี่สมเกียรติพี่นิดคิดถึงพี่ต่อยที่สวยสนิทคิดถึงพี่นิดตะที่อยู่ข้างบ้านสวัสดีพี่สยามพี่อเนกพี่ดาวพระศุกร์พี่เสรีสวัสดีไปยังพี่ประจบด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องประแจงไปก่อนละกันเนาะนะคะอ่ะจัดให้แล้ว3ผลงานเพลงวันนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เดียวที่จะขอเพลงได้022481366สวัสดีพี่ไก่ป่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะเห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะมาถึงช่วงของซ้ายชิวฮิวใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
2: สวัสดีวันแม่ทุกคนนะครับวันนี้วันแม
1: ่อวยพรให้แม่หน่อยอ่ะ
2: สวัสดีแม่ครับแม่ก็อยู่ข้างๆเนี่ยครับน้ำตาจะไหลแล้วแม
1: ่น่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีแม่ครับเอาหันไปหอมแก้แม่หนึ่งฟอดแล้ว
2: หอมนะครับ
1: นี่หอมแล้วครับด้วยเออแล้วไหนอ่ะแม่ไหนอ่ะ
2: แม่นั่งหัวเราะอยู่ครับ
1: แม่ขอเสียงแม่หน่อยเร็ว
2: แม่พูดไม่ได้ครับ
1: จริงเหร
2: อติดเตียงครับ
1: หรอแม่ยิ้มด้วยหรอ
2: ยิ้มครับยิ้ม
1: อ
2: ย่าง
1: โอ้ย
2: ไอ้น้ำลายไหลจะออกจากปากครับติดเตียงครับ
1: แล้วปกติรู้เรื่องไหม
2: คุยรู้เรื่องครับ
1: คุยรู้เรื่องเลยเหรอ
2: ยิ้มอย่างเดียวครับ
1: อ๋อหมายถึงว่ายิ้มอย่างเดียวอาจจะไม่มีเสียงอื้ออะอื้ออะใช่ไหม
2: ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยครับ
1: นี่ยกนิ้วโป้งมือให้ด้วยแม่ทำมินิฮาร์ดได้เปล่า
2: ออกกำลังกายยกมือนี่ทุกวันครับแม่แข็งแรง
1: น่ารักจังเลยดูแลคุณแม่หรอคะ
2: ครับผม
1: เออนะก็วันแม่มีทำอะไรให้แม่บ้างหรือเปล่าเนาะ
2: ต้องรักแม่นะนักร้องครับนักร้องคนสวย
1: ของหนูไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณแม่หนูหัวเราะทุกวัน
2: คุณแม่ผมก็หัวเราะเหมือนกัน
1: เออมีลูกแบบติ๊งต๊อง
2: นอนหัวโอนนั่งหัวนอนหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: ใช่ไหมน่ารักนะคะช่วงวันแม่นี่ก็อยากถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ามีใครพาคุณแม่ไปไหนไปอะไรทำอะไรบ้างเนาะ
2: เลี้ยงข้าวแล้วมื้อเช้าครับ
1: ครับผมครับ
2: ครับด้วย
1: น่ารักเนาะ
2: ครับพามาวัดขู่ขันนี่ครับวัดสะอางนี่ครับ
1: อยู่ศรีสะเกษ
2: ครับอยู่ขู่ขันตำบลศรีสะเกษนี่ครับมาวัดสะอางนี่ครับ
1: ค่ะวันนี้ไหนๆก็เข้าสู่วันแม่ก็แบบผ่านวันแม่ไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังอินอยู่แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงของมนแคนครับน้ำตาแม่ครับ
1: สัญญา

0: น้ำตาแม
1: ่ครับผม
0: ได้เลยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ลังไมด้วยลังไมคนสวยด้วยครับ
0: หลังไมด้วย
1: มอบให้คุณพี่ดีเจด้วยครับนักร้องด้วยครับ
0: ครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ครับ
1: ครับมอบให้พี่อันนั้นด้วยครับนักร้อง
0: ใครล่ะ
1: เสถ
0: ีย
1: รทำมือครับพี่เสถียรมือครับ
0: พี่เสถียรทำมือด้วยเออ มีใครไหมมีใครไหม
1: รู้จักกันอยู่ครับ
0: อืมจริงๆหนูรู้จักทุกคนเลยอ่ะแต่ทุกคนอ่ะเขาไม่รู้จักหนู
1: ผมรู้จักหมอทุกคนครับ
0: จริงเหรอรู้จักเมธิชาไหมคะ
1: ยังไม่คุ้นออยแสงเปลี่ยนบอกว่ารู้จักครับ
0: หรอแล้วเมธิชารู้จักไหม
1: ไม่คุ้นครับไม่คุ้นแต่ชื่อคุ้นคุ้นอยู่นะ
0: ไม่สนิทอ่ะเนาะไม่ค่อยสนิทอ่ะเนาะ
1: ไม่ค่อยสนิทกับแต่ยิ่งยงยอดบัวงามครับ
0: อ๋อหรอคะแต่ถ้าหนูถามพี่ยิ่งยงว่ารู้จักกับพี่ไหมเขาจะตอบว่า
1: เขาจะตอบว่าไม่รู้จัก
0: เรารู้จักทุกคนเลยแต่เขาไม่รู้จักเราได้เอาเป็นสัญญาน้ำตาแม่เนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะดูแลคุณแม่ติดเตียงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้บอกเลยว่าไม่ง่ายเวลาที่มีใครสักคนที่จะต้องดูแลคนหนึ่งคนด้วยใจรักจริงๆเพราะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยจะต้องคอยพลิกตัวตลอดเวลามันจะต้องโอ้โหทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจมันต้องผ่านอุปสรรคแบบนั้นไปด้วยนะคะอ่ะในวันงานเพลงนี้ค่ะสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: อาบน้ำอย่างไรให้สดชื่นนะคะก็ต้องใช้สุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยให้เรื่องความสะอาดเนี่ยล้ำลึกมากๆทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มาจากสาเหตุเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าในไลฟ์เกิดอะไรขึ้นนะคะคุยภาษาจีนคุยภาษาเกาหลีคุยภาษาอะไรก็ไม่รู้อันยองไปก่อนอะไรกะบอกว่าคนสวยเห็นผมไหมครับเห็นครับเห็นว่าพิมพ์อยู่ครับคุณอะไรนะเด็กใต้รักจริงใช่ไหมสวัสดีพี่เสือสิบตัวด้วยนะบอกว่าจะครองเมืองแล้วนะสวัสดีพี่กฤษชมนบางอันอ่านออกอากาศไม่ได้ดาเซสวัสดีพี่กเกษมด้วยนะคะพี่สุชาติพี่กอนนะพี่สมบูรณ์ตายพี่วัชรเอาชื่ออะไรนะวัชพล นะคะแล้วก็มีพี่ยะคาเมืองชนด้วยบอกว่าชนบุรีฟังอยู่จ้าสวัสดีพี่มรกตนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะนะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะลมปากว่าวนะคะจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาถึงช่วงที่เราต้องกอดกันแล้วนะคะการแขนออกกอดกันนะคะเป็นบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอจังเลยเธอเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เกิดมาเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพนะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เราทำไม่ดีกับคนอื่นนะคะก็จะต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะอย่าปล่อยนิสัยที่ไม่ดีออกมานะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเมื่อกี้นั่งแบบไลฟ์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะก็ไปเจอคอมเมนต์ที่แบบไม่น่ารักอีกแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโลกโซเชียล

องบอกกันนะคะซึ่งคนไทยน่ะน่ารักอย่างหนึ่งน่ารักตรงที่ใครจะด่าเราไม่ได้นะเราจะด่ากันเองก่อน สังเกตป่ะเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้เนาะคนไทยจะว่ากันเองก่อนจะดุด่าว่ากล่าวกันเองก่อนนะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็ปรับปรุงเท่านั้นเองนะคะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันช่วยดีเวลลอปตัวเองสักนิดนึงนะอ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝนตกเพราะฉะนั้นโรคต่างๆมันมากับน้ำเยอะแยะมากมายและโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาวะช่วงนี้ก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออะไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่น้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแสบปากแสบจมูกแสบคอไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอตรวจแล้วมันก็ไม่เจอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันอาจจะกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันอ่อนตัวลงอ่อนแรงลงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆก็คือเรามีหน้าที่คือเราจะต้องกลับเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าดูแลตัวเองนะคะก็คือเว้นระยะห่างอันนี้จริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ตอนนี้เราละเลยและเราไม่ค่อยสวมกันนะคะล้างมือนะให้สะอาดนะคะสังเกตอาการตัวเองดีๆนะมีไอมีเจ็บคอแสบคอหรือเปล่านะคะถ้าแบบแสบจมูกแสบคอมากๆอันนี้อาจจะต้องตรวจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรวจ ATK ตอนนี้ก็คนไทยทำเป็นสวอปเป็นกันทุกคนอยู่แล้วเนาะก็ลองดูนะคะลองเช็คตัวเองดูเพราะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยและช่วงนี้ไม่ใช่แค่โควิดยังมีโรคของมือเท้าปากนะคะก็ต้องระมัดระวังในเด็กด้วยเหมือนกันไม่ว่าถ้าเด็กมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากผื่นขึ้นมีตุ่มใสเบื่ออาหารมีน้ำลายที่ไหลออกมาไข้ขึ้นสูงหรืออะไรต่างๆนะคะมันเป็นอาการที่สังเกตได้แม้แต่กระทั่งแบบซึมลงปลุกยากแบบน้องเอาแต่นอนหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องเช็คด้วยนะคะชักเกรงหรือเปล่าหายใจเหนื่อยไหมนะคะมีอาเจียนหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการดังนี้เนี่ยรีบพบแพทย์นะคะเด็กยังไงก็คือเด็กเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กมันบอกเขาบอกไม่ได้อะจะบอกไงเด็กเขาบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขาปวดท้องเขาปวดตัวเขาไม่สบายตัวเขาบอกไม่ได้เนาะเราจะต้องสังเกตนะคะบุตรหลานของท่านด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีโรคไข้ดินนะคะก็จะต้องใส่รองเท้าบูทนะใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานมีแผลแล้วแบบเป็นแผลง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตอบมานะคะก็มีโรคเกี่ยวกับแมลงด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุงลายยุงก้นปล่องนะคะหรือว่าจะเป็นยุงชนิดอื่นๆแมลงชนิดอื่นๆเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโรคติดต่อขึ้นมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้ดูแลตัวเองนะคะจริงๆมันไม่มีใครบอกใครได้หรอกแม้กระทั่งเรื่องกินอาหารสุกๆดิบๆอะไรต่างๆเราบอกกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราต้องมีการย้ำหลายๆครั้งหลายๆคราเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอแล้วก็ลืมตัวได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปการต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงวันนี้นึกว่าสงสารสักครั้งมีคนบอกว่าต้องเปิดนะเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากจะฟังมากถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไม่แบบไม่สบายใจ นึกว่าสงสารสักครั้งนะคะจากพงศ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะแนะนำผลงานเพลงกันได้อย่างต่อเนื่องจ้ะย้ำๆ022481366นะคะ

0: เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วจ้า
3: ชอบคำว่าอาห่าหนูก็เลยแบบอยากได้โทนเดียวกัน มาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วเป็นสายที่2สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ครับพี่สันครับจากอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดครับเคยหน้าใหม่ไปแล้วประมาณสักต้นเดือนนี่แหละครับ
3: ต้นเดือนวันนี้ทำไมได้แต่ชาวศรีสะเกดเน
4: าะตื่นจะตื่นที่สองวันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยตื่นเที่ยงคืนครึ่ง
3: อ๋อเหรอ
4: ก็ทำข้าวต้ม
3: แล้วศรีสะเกดมาโทนเดียวกัน

0: เลยนะจะบอกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นพี่เอกพลใช่ไหมศรีสะเกษเนี่ย
1: ไม่ฟังไม่ทันครับเพิ่งเปิดมาเปิดทันพอดี
0: มาโทนเดียวกันหมายความว่ามันจะมีเสียงอือ อยู่ในเสียงอยู่ในโทรศัพท์ทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าหาสัญญาณหรือไม่ได้เปิดลำโพงใช่ไหม
1: เปิดครับเปิด
0: เป็นแนบหูก่อนได้ไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: คุยแบบแนบหูหรือว่าเปิดลำโพงคะ
1: เปิดลำโพงครับผม
0: เป็นแนบหูก่อนได้ไหมมันอืออยู่ในหูหนูอะ
1: แป๊บแป๊บหนึ่งครับเงียบได้ยังครับ
0: โหหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
1: งั้นเปิดลำโพงอยู่ค
0: ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเงียบของมันเนาะ
1: ครับ
0: เอ้าหายเฉย
1: ไหนไม่รู
0: ้เป็นอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มันจะมีเหมือนเสียงเหมือนคนอยู่ข้างๆแบบปั๊มน้ำอย่างนั้นนะคะมันจะดังอืด
1: หายหรือยังครับ
0: อันนี้หาย
1: เอาพอดีผมเสียบสายชาร์
0: จอ๋อจะได้รู้ว่าเสียงนี้มันมาจากการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
1: ใช่
0: แปลกมากเลย
1: อย่างอีกอย่างก็ผมไปทำหล่นหลายครั้งครับ
0: อ๋อแล้วศรีสะเกษช่วงนี้มีทุเรียนไหมคะ
1: มีทุเรียนภูเขาไฟกับสตอครับอย่างนี
0: ้ก็ไม่รู้ทำไมนึกถึงศรีสะเกษทีไรนึกถึงทุเรียนทุกที
1: ครับแต่เดี๋ยวรสชาติจะต่างๆกับที่ทุเรียนที่อื่นหน่อย
0: เคยไปกินตอนที่ไปเตะบอลนะคะ
1: นะครับ
0: ใช่บัวเชษฐ์อ่ะ
1: บัวเชษฐ์นี่อยู่สุรินทร์นะ
0: ใช่ตอนนั้นอะไปสุรินทร์แล้วคราวนี้ก็
1: ตลาดโรงเกลือหรือเปล่า
0: ไม่มันมีไหลลงมา
1: ช่องจอมเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าเขาเอาทุเรียนมาจากเนี่ยแหละมาจากศรีสะเกษ
1: ใช่ครับอยู่แถวอำเภอภูสิงห์แต่ติดกับบัวเชษฐ์ครับ
0: อืมก็คือหนูไปเตะบอลที่บัวเชษฐ์แล้วเขาว่าเอาทุเรียนจากศรีสะเกษมาให้กิน
1: บัวเชษฐ์ไอ้บัวเชษฐ์กับไอ้อะไรนะอำเภออะไรเขาเรียกเขาพนมดงรักครับจะติดกับไอ้เขมร
0: ค่ะ
1: ใช่ครับมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติแล้วนะ
0: ช่องทางทำไมเวลาพูดช่องทางธรรมชาติรู้สึกแปลกๆอะรู้สึกแบบ
1: สงสัยไปอยู่กรุงเทพโดนมั้งครับ
0: อยู่มาโดนเนาะ
1: อยู่มาโดนตั้งแต่ปี2529
0: อ๋ออยู่มาโดนได้เลยนั่นเลยเออแต่กินข้าวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหม
1: อยู่กับแฟนครับผม
0: โถรีบวางเลยรีบวางแล้ว
1: คือมาก็ลื้อไอซิปซ่อมงานครับพรุ่งนี้เด็กเขาจะได้บางพอหลังอะไรนะเขาจะไปเปิดไปเรียนนะ
0: ค่ะ
1: มีมารีดจีบกระโปรงบ้างมาเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ครับ
0: เอ็นดูจากอันนี้ใครทำคะ
1: ผมทำเองครับ
0: อ๋อเหรอ
1: แฟนเป็นคนลื้อผมเป็นคนเย็บ
0: เออเท่อะดีมีปักชื่อได้ไหมมีปักชื่อได้ไหม
1: ไม่ได้รับปักครับ
0: แค่แบบทำเรื่องกีบกระโปรงนู่นนี่นั่น
1: แล้วรับตัดชุดทั่วไปชุดข้าราชการอะไรพวกนี้ช
0: ุ
1: ดกะกีชุดไอ้ของพวก
0: มีบ้านมีเทคนิคในการรีดกระโปรงไหมคะว่าต้องรีดยังไงมันถึงจะแบบชัดๆคมๆอะไรเงี้ย
1: มีครับผมใช้แบบเป็นเตาไอ้น้ำครับ
0: เตาไอ้น้ำ
1: ใช่แบบเติมน้ำแบบคล้ายๆกับปลูกน้ำเกลือครับแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติ
0: แล้วมันก็จะเหมือนมีกดให้มันพุ่งๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: กดแล้วมันก็จะดังติ๊กติ๊กแล้วก็มันจะพุ่งเป็นไอ้น้ำเตาต้องร้อนก่อนเปิดเตาให้ร้อน
0: อืมที่บ้านมีนะคะแต่ก็รีดไม่เป็นอยู่ดีก็กำลังคิดอยู่ว่าเออหาใครสักคนมาช่วยรีดดีกว่า จ้างดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
1: แต่ไม่ใช่แบบเติมในเตารีดนะคือนี้มันเป็นแบบมันต้องสั่งลาซาด้านะ
0: แอปพลิเคชันพูดไม่ได้แอปพลิเคชันพูดไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณาให้เรา
1: โทษครับ
0: ไม่ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ผู้หญิงหลายมือครับของสิริพร
0: ได้เลยผู้หญิงหลายมือแต่ว่าพี่ไม่ได้หลายใจใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีก
0: ็เอ้าม
1: ันก็มีบางคร
0: ั้
1: ง
0: เอ้าแล้ว
1: บางทีก็เปลี่ยน
0: แล้วแฟนอยู่ข้างๆก็ระวังดีๆหลบดีๆด้วยล่ะ
1: ตอนนี้เขาหลับแล้วไม่ได้ยินครับ
0: คุณพี่คะมีคนเขาบอกว่าเขาหลายใจค่ะ ฟ้องฟ้อง
1: เสียงคนเสียงคนตอนนี้ดังได้ยินไหมล่ะ3 หลังคาบ้าน

0: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: ห์ปลาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: และไอ้อัยราอ่าฮ่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่าแถมเหล้าขาวไปด้วยสักเ
0: ม็ดแหมไม่ได
1: ้ไม่ได้หรออ
0: ะไรยา
1: วิสกี้วิสกี้ขาวไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ได้อันนี้มันน้ำมันยาแก้ไอนี
1: ่ได้ยินทั่วโลกเลยวิสกี
0: ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี
1: ่ได้เลยเนาะ
0: เออเดี๋ยวตำรวจก็ไปเคาะที่บ้านหรอกเดี๋ยวเถอะพูดออกอากาศด้วยมีหลักฐานชัดเจน
1: โดนแน่ๆ
0: เฮ้ยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อ่ะโอเคได้เลยไม่มอบให้ใครพิเศษใช่ไหม
1: มอบให้ไอ้ลูกค้าที่ชอบมาตัดเสื้อกับผมครับที่อำเภอน้ำเกี้ยง
0: ครับชื่อร้านมีชื่อร้านเปล่า
1: ร้านปริญญาสูตรครับ
0: ร้านปริญญาสูตรได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแต่น่าจะสุขภาพดีแหละเพราะว่าหัวเราะอารมณ์ดีตลอดเวลาขนาดนี้ อ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็มาเป็นแนวแบบมือสองอะไรประมาณนี้นะผู้หญิงหลายมือสิริพรอำไพพงศ์นะคะน้ำใต้เข่านะจากพี่หญิงทิติการอีก2ผลงานเพลงเดี๋ยวให้แฟนรายการช่วยกันเลือกค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เรียกว่านะคะถ้าใครสามารถแยกเสียงได้ว่ามีศิลปินท่านไหนได้คือเก่งมากเพราะว่าเขาแห่ขบวนกันมาลอยกระทงสุโขทัยเลยนะคะมีศิลปินอย่างเช่นยิ่งยงยอดบัวงามอันนี้นำทีมเลยนะตามมาด้วยแพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์สอนเงินเพชรดอนตูมนะคะก็สังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะคะมานั่งคิดดูว่าวันเดือนนี้มันเพิ่งเดือน8นะเขาลอยกระทงกันแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรเอามาปล่อยก่อนเอามาฝากก่อนเผื่อว่าวันรอเขาเรียกว่าอะไรวันลอยกระทงเราทุกคนอาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเพลงนี้อยู่นะลอยกระทงสุโขทัยนะคะก็เรียกว่า

0: รวมศิลปินเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6ท่านเต็มเวทีพอดีนะคะเวลาที่แบบปกติคนไทยเราอ่ะเนาะก็จะมีลำวงใช่ไหมมีลำวงต่างๆมีแบบอู้แดนเซอร์แบบน่าจะตะการตาอยู่นะถ้าจ้าง6คนนี้ไปร้องพร้อมกันในผลงานเพลงนี้นะคะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาแล้วนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสลียงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะมีบอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่ๆขอมากันเยอะเหลือเกินนะคะกับพี่ลูกตาลชนทิชาดอกชบาสีแดงนะคะมีทั้งแม่ทันพิชาแม่อ้อมสุราษฎร์อย่างเงี้ยนะคะขอทุกวันขอทุกวันนะรับรองว่าเพลงเนี่ยไม่หลุดชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะผลงานเพลงนี้ดอกชบาสีแดงอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะติดชาร์ตอันดับ1เสมอในช่วงนี้หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการในช่วงนี้นะจ๊ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาในช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันที่หยุดวันแม่นะก็เลยอาจจะไม่มีอัปเดตตรงนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงประกอบละครในวัยเด็กของน้องเมย์ด้วยนะแต่ว่าคนที่เรียกร้องจริงๆคือเมซุกะนะคะดังนั้นก็ไปโจมตีคนนั้นแล้วกันเนาะชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดูละครนะคะตอนเมื่อกี้นั่งย้อนดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเพลงนี้มันมาตั้งแต่ปีไหนนะนะคะเขามาตั้งแต่ปี2546นะคะน้องเมย์ก็อายุประมาณ12ปีไปดูแบบพี่เติ้ลตะวันเล่นกับพี่นุ่นวรนุชนะคะกับสุภาพบุรุษรูปผู้ชายแล้วก็เห็นว่ามันมีตอนช่วงที่พระเอกเขาดีดกีตาร์จีบนางเอกแล้วรู้สึกว่ามันเท่ซะเหลือเกินนะก็ชอบเพลงนี้มากๆเลยนะคะกับดาวประดับฟ้าผลงานเพลงจากพี่แมวจิ

0: ระสับปันพุ่มนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมให้จากพี่ฮิวโก้นะคะคนไม่มีสิทธิ์ด้วยนะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วนะคะต้องขอตัวรีบไปนอนก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันด้วยนะคะที่รายการเรื่องครบค่ำช่วงเวลา5:15 นะคะจนถึง6:15 นะช่วงเย็นนะคะที่ช่องอสมทหรือ MCOT นั่นแหละ Modern Nine นะคะก็เปิดมาได้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกชื่อช่องไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ก็มาเจอกันได้นะคะก็เป็นน้องเมย์กับพี่หมิว2วันนะคะพฤหัสศุกร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักเผื่อเลือกของนุ้ยแอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็บทเพลงน้ำตาจระเข้ของพี่คัตริยามาราศีนะครับแล้วก็อายแสงนีออนนั่นเองนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงนะฮะทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ประจบพี่วาสนานะครับพี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวพระสุขนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรพุ่มพวงนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่สถิตนะครับที่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่นกสิริชาตินะฮะสวัสดีครับบอกว่าวันนั้นน้องเพชรต้องเปิดเพลงมีจังหวะของคุณแม่บ้างนะครับผมได้เลยครับนะเดี๋ยวจะฟังเพลงแบบมันๆมีจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมทักทายค่ะแล้วก็พี่รัตดาครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับน้องหนูดีกู๊ดนะฮะทักทายครับผมนี่แล้วก็สวัสดีน้องใบมาแล้วบอกสวัสดีครับพี่เพชรนะครับพี่สุฮอเกนบูมนะครับพี่รามิดามาลานะฮะสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับน้องมีรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้เราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: ตบมือแล้วขอให้รวย
1: ๆมหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายในช่วงของมหานครไลฟ์แล้วก็สายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้ะน้องเพชรคุณพวง
3: สวัสดีครับผมพี่เน่ง
4: ค่ะ
3: พี่เน่งสบายดีนะ
4: ก็มีเป็นบางครั้งคิดถึงแม่อยู่ค่ะ
3: เข้าใจ
4: แม่ย้ายไปออโรอีกทีละค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมยิ่งวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมเข้าใจเลยนะครับอ่ะพี่เน่งแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
4: เพลงหัวใจถวายวัดของสุนารีจ
3: ้ะได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนขับรถขยะแล้วก็พนักงานเก็บขยะแล้วให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
3: ขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะพี่นะ
4: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาไปทุกๆวันเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากๆครับเช่นเดียวนะครับพี่เน่งนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มของเรานั่นเองนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อ

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะ2เพลงท้ายชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าไงคนเก่งจากวงไททัสสมิธนะแล้วก็บทเพลงสุดใจนะฮะจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านั้นก็มีสิทธิ์ของเจ้าจากวงอาจจะไม่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็จีบอน้องกาตองทุ่งเงินดอกกระเจียวบ้านคนก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะทักทายครับ

่างแจ็คเทวาพี่สาวครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับ I love you เฉยเลยผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินหรือว่าขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นผมอยากจะขอแนะนำ Hill Life นะครับ ขอไปฮะอุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกโดยเฉพาะช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวบ้าตักทองพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่คิวเองทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพยายามอยู่ครับทุกวันเลยตอนนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้คนก็ป่วยกันบ่อยนะครับเราก็ต้องระวังระมัดระวังให้ดีนะครับนั่นแหละก็ไม่อยากป่วยไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นหวัดไม่อยากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเพลงเรื่องพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสกำนันแดงมาแล้วครับผมพี่สิริภักดิ์จากส่งคล้านะครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับน้องยายเกดแก้วนะฮะพี่เจริญนะครับพี่นงนุษนะแล้วก็พี่ลำไพสวัสดีครับน้องสิทธาพี่สิทธานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนุ่มดอยห้วนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับผมเรียนสายผมเรียนสายอยู่กับคุณรักใช่ไหมฮะ
2: สุดที่รักคนสุดที่รักเลยครับ
1: สุดที่รักเลย
2: ครับ
1: นี่นะฮะเจ้าเก่านะเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ความรักของยักษ์สีเขียวครับ
1: ความรักของยักษ์เขียวนะโอ้เพลงจากของคุณเดี่ยวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: เสียงทุกสาย
1: ตัวเสียง
2: ท
1: ุกสาย
2: รักไงด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่พูดตามดีเจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มซุป

0: ี้สุดกวางตุ้ง
1: น้ำเป็นสุกี้สุดกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอรา
1: และไอ้ไอรา
0: อาฮ่าร สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่าน
0: ั่นแหละครับผมก็เหมือนที่บอกสโลแกนของเรานะฮะยาวยาวยาวจนบางคนจำไม่ได้นะยาวจริงๆนะคุณผู้ฟังก็จำไม่ค่อยได้นะครับดีเจก็แทบจะลืมหมดเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับนะก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะครับสุดที่รักคุณสุดที่รักเลยนะคุณสุดที่รักจากจังหวัดเลยนั่นเองนะขอเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับไปฟังเพลงกันเลยทั้ง4บทเพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีความรักของเจ้าเขียวนะฮะจากเดียวไออุ่นแล้วก็ใจสั่งมาครับพี่เสกโลโซพูดลอยๆครับจากพี่ป้อมอัศนีแล้วก็ปรางทิพย์นะฮะการและครั้งหนึ่งนั่นเองครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ดาวพระสุขบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชานะฮะแล้วก็พี่นันทพรพี่พินโยนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่ราวิภาครับพี่สิทธานะฮะสวัสดีพี่ตรีภพใช่ไหมฮะน้องตรีภพเนาะสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่ทักทายครับพี่สาวขามกำนันแดงพี่วิทยวัฒน์ในชั่วโมงที่3เอ้ยชั่วโมงที่2สิสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่ยายเกดแก้วนะฮะพี่สิริพัฒน์นะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่นันทพรนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีอีกเพลงนึงมาฝากกันนั่นก็คือบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้นะฮะจอกชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกิวิของเราวันนี้นะฮะก็คือบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อันนี้เป็นเพลงล่าสุดจากโจอี้ภูประสิทธิ์สังกัดจีนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางทำนองโดยคุณโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะฮะเรียบเรียงโดยอาจารย์จารุพันธ์แล้วก็น้องโจอี้นะครับเพลงนี้จะฟังกันไหนไปฟังกันเลย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเป็นคิดมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สัตว์ไปสวัสดีครับไปถึงพี่ไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยแล้วก็พี่อารมณ์พี่ดาประสุขนะครับพี่รัชนีแล้วก็พี่นันทาแล้วก็ทักทายครับพี่ธีรพงศ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: เพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์คุณพี่บุญเลียนนะฮะบอกว่าก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชาตามคำขอนะครับแล้วก็ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงวรันธร

0: นั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะแล้วก็คุณอำนาจบอกว่ากลับมานะครับผมไหนดูสิอย่ารอช้านะฮะเออรู้สกิปผมอีกนะรู้ว่าผมจะพูดอะไรแบบไหนนะฮะพี่สันทัศน์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออดสามย่านพี่สว่างครับพี่รัตยาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงคุณวัยรุ่นตามฝันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรชัยนะครับทักทายครับพี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าไปฟังไปกันต่อครับในช่วงของ The Kid Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฉพาะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะฮะในช่วงของเป็นคิดสตอรี่นะครับจบไปทั้งสองเพลงก็มีบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับเธอมีแฟนหรือยังแล้วก็คิดถึงเจเจคานะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook นะครับพี่คณิษฐาครับพี่คิวเองพี่คุณยายพอเพียงผมว่าเปิดเพียงพอมากๆเลยค่ะพี่ดาพระสุขนะครับพี่ยายออสสามญาตินะฮะทักทายครับผมพี่พรชัยครับพี่นันทานะฮะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้านะครับนี่บอกว่าขอเป็นใครอีกคนจากน้องดันอนันต์ใช่ไหมครับจัดไปนะคะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สันทัศน์นะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงแนวแบบฟังเคลิ้มสบายๆนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวแววไวไวว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณจะเอาสัญญาณกับพี่คิวเองสวัสดีครับผมพี่มานีนะฮะแล้วคุณจะพอเพียงคุณจะเอาสัญญาณนะครับแล้วก็น้องอะไรนะดาวพระศุกร์ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วถ้าไปถึงใครนะอีกหลายท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้คุณใจพอเพียงนะครับพี่จารัตนะครับพี่สาวขามทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อะไรนะพี่นันชานะฮะสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ้น้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: หือเลิศอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับสวัสดีทักทายกันหน่อยทาง Facebook สวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับพี่จรัสนะครับพี่คิวเองบอกว่าเราส่งน้องเพชรกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่สมศักดิ์นะครับพี่ศรีวัยคุณพี่บุญเรียนบอกว่าน้องเพชรง่วงแล้วนะครับวันนี้ยอมรับว่าง่วงจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะฮะจากโคราชได้มีโอกาสไปทำงานนะครับไปร้องเพลงกันนะครับกับพี่ชายของผมนะที่น่ารักที่สุดนะนั่นก็คือพี่เทอุเทนนั่นเองนะฮะไปกัน2วันคืนหนึ่งนะครับโอ้ย มันมากๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาพระสุขครับพี่เทวีนะครับพี่เยเฮอร์พี่เอออสสามย่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปณีนะฮะพี่ปราโมทนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับที่2ที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเป็นพุ่มพวงวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ป็น
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะ5:14 นกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะคะก็กลับมาทำงาน2วันนะคะพฤหัสกับศุกร์เนาะหลายท่านแต่บางท่านบอกว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะอาชีพแม่ค้าอย่างพี่เนี่ยนะขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้า CJ อุตรดิตนะคะพี่นิรันดร์สวัสดีด้วยนะคะพี่นิรันดร์โอ้ตื่นเช้ามาขายแล้วเหรอฮะหมูปิ้งบ้านแก่งหน้า CJ อุตรดิตนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะใครที่ขายของก็ตื่นเช้าเป็นธรรมดาเนาะมาเตรียมของที่จะขายสำหรับในวันนี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะ5:00 ถึง 7:00 วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับอินทรามอนกิจสวภาพด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งน้องรุ่งจะเข้ามาแล้วก็สาย022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็เหมือนเดิมนะคะมาทักทายกันคุณสุชาดาคุณธัญรัตน์พี่รัตติยาพี่ลมพี่ติ๋มนะคะพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดค่ะพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะ1คนแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่ทิพย์ย่าทิพย์อมรทิพย์นะคะคุณโอนะคะ AO ก็น่าจะชื่อโอนะชื่อโอพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่อัมพรกาลิเทศฟังต่อวิธีทำกับข้าวไปวัดตอนนี้โอ้พี่ติ๋มจะไปวัดนะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะสาธุด้วยพี่สว่างพี่สว่างบุญรอดพี่สะอาดพี่สมศรีพี่ศักดิ์ทิพย์นะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินพี่อารมณ์อนุวงศ์ใครอีกพี่หนูพี่หนูสำเพ็งนะคะพี่กอบแก้วค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะพี่สาริญญาน้องแขกบอกน้องฝนคนสวยพี่มาลี

0: วัสดีทุกท่านนะคะพี่สมพรพี่ปิยพรคุณย่าป้ายแดงคุณโยคุณโยว้าวุ่นเอาทินมาว้าวุ้นไม่วุ่นนะอันนี้วุ้นนะคะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่สมทรงโรจนวิชัยนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะสองตุ๊กเลยตุ๊กไทตันกับมหาสารคามนะคะพี่ดวงรักพาคมเริกพี่สมหวังสุวรรณเพชรก็คืนฝันว่าได้เจอพี่สีด้วย เจอกันที่ไหนคะเดี๋ยวเราเจอกันเราเจอกันไหมเดี๋ยวนัดเจอกันนะคะพี่สรัตพี่สุทัศน์อนุกูลพี่สมพรโคราชพี่คุณแดงขนมจีนมาแล้วนะจากลำพูนนะคะท่านนี้อากาศดีใช่กลางวันร้อนสุดๆเนาะตอนเช้าก็อากาศดีๆกลางวันก็ร้อนสุดๆนะคะวันนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคะพี่วนาทิตย์สวัสดีด้วยนะคะพี่สลิษาจากอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นะคะเป็นพี่เสงพี่สุกัญญาวันพระทักทายนะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่วันชัยนาคินก็ประมาณนี้เนาะพี่สุภจิตด้วยนะคะฟังชัดจากจังหวัดเลยค่ะอ๋อพี่เกียงไกรพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นโอ้มาพร้อมกันเลยนะคะญี่ปุ่นทั้งคู่เลยมาพร้อมกันนะคะทั้งคู่เลยพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้มากันเพียบเลยนะคะใน Facebook นนทบุรีฝนตกทั้งคืนพี่วินิจแจ้งมานะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะยังจะมีฝนลงด้วยเนาะไปจนถึงวันอาทิตย์นู่นแหละ
1: เมื่อวันแม่นะพี่ไปทานข้าวช่วงบ่ายๆนะก็มีฝนตกตอนสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับฝนก็เริ่มตกนะครับตอนเย็นชุ่มฉ่ำดีเลยฮะ
0: ใช่ไหมชุ่มฉ่ำซัมเมอร์เซลแม่คนเยอะไหมตามร้านอาหารนี่คนเยอะไหมคะ
1: ก็ต้องถือว่าเยอะครับพี่ร้านเองยังบอกเลยว่าโอ้นี่คนเยอะนิดนึงนะครับเราจะบอกโอ้ไม่นิดแล้วฮะเยอะเยอะเลยแหละจะทำใจไปก่อนเนี่ยว่า
0: คนเยอะเกือบทุกร้าน
1: ใช่ใช่ครับพี่ยิ่งในห้างเนี่ยพี่เมื่อวานเขาแชร์กันนะห้างเมกาบางนาเนี่ยพี่คนติดอยู่ในที่จอดรถ3ชั่วโมงอ่ะออกไม่ได้อ่ะ
0: เอออ
1: ะไรแกขนาดนั้นนะฮะ
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่มีคนแชร์เพจจอสอร้อยลงแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าจริงครับเพื่อนก็อยู่ในติดอยู่ในเน้นติดอยู่ในที่จอดรถอาคารจอดรถออกไม่ได้อ่ะซึ่งปัญหาหนึ่งแถวนี้ก็คือเวลาฝนตกน้ำมันท่วมด้วยพี
0: ่
1: พอน้ำมันท่วมนะครับก็เข้าออกห้างลำบาก
0: คนที่แบบอิ่มแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วก็โอ้โหสามชั่วโมง
1: ก็เหนื่อยนะหวานก็สมกับเป็นวันแม่ครับพี
0: ่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าบางทีบรรดาแม่ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกเกรงใจลูกๆใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วออกจากบ้านพอออกจากห้างแล้วเจออย่างนี้ก็โอ้ยเบื่อ
1: เป็นวันแม่ที่น่าจดจำเลยล่ะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะนะครับเห็นน้องเมย์บอกว่าตายมาแล้วครับพี่สี
0: ค่ะ
1: รับเลยไหมฮะ
0: รับเลยค่ะรับเลยค่ะ
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับน้องด้งครับ
1: ครับพี่นพดลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับวันนี้จะมา
0: เชิญค่ะพี่
3: ที่อาทานเกี่ยวกับการโดนหลอกเรื่องลงทุนหุ้นทองซื้อทองซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปอ่ะ
0: อ
3: ันนี้ทองราคาแพงด้วย
1: ครับ
3: ครั้งแรกก็คือรู้จักกันใน TikTok คุยกันใน

0: ติดต่อปั๊บไปทางนู้นขอเป็นแอดไลน์คุยกันทางไลน์ก็แจ้งว่าทำงานเป็นแคชเชียร์ออฟฟิศไอของคอนโดอยู่แถวอุดรก็คุยกันไปสักพักนึงอ่ะสักไม่กี่วันอ่ะ 3-4 วันเองเขาก็บอกว่าชวนลงทุนซื้อทองซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวันหนึ่งเนี่ยแค่ลงทุนไปสัก 2-3 วันเนี่ยก็จะได้แล้วประมาณ 4-5,000 เดือนหนึ่งก็ตกประมาณสัก 2-3 หมื่นนะที่กำไรนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราก็ฟังไปก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ฟังดูถ้าคนไม่มีไอ้นั่นนะไม่เอ๊ะแม่อะไรนะก็ยังหลงไปเรื่อยๆนะไปวันสองวันได้ 5,000 6,000 บางวันได้หมื่นหนึ่งเนี่ยว่าไม่กี่วันได้หมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้ถ้าคนทาน
1: ก็ดีทุกคนน่าสนใจใช่ไ
0: ห
1: มพ
0: ี่
1: เรา
0: ต้องไม่คิดเราก็คิดว่าถ้าทำแบบนี้มันก็รวยกันทุกคนไม่มีใครโดนหลอกมันก็รวยกันหมดแล้วก็ฟังไปเรื่อยดูว่ามันจะไปที่ไหนพูดไประยะหนึ่งก็ชวนแล้วเริ่มแล้วพี่มาลงทุนที่สักขั้นแรกสัก 30,000 เนี่ยพี่ยินสักไม่เกินอาทิตย์นึงพี่ก็ได้คืนประมาณ 5-6,000 เราก็ฟังก็บอกมันก็ดีมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าถามตรงๆนะคุณกับผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันบ้านผมก็ไม่รู้จักบ้านคุณถูกที่ไหนตัวจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณส่งรูปมาให้เนี่ยโหสวยหน้าตานี่โหแจ๋วเลยหุ่นนี่ปิ๊งปังในผู้ชายเห็นก็เอาแน่หลงเลยนะเขาก็ว่าทำไมนั่นแล้วเราถามเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็รวยหมดกันทุกคนสิเขาบอกก็รวยพี่เนี่ยนะหูเนี่ยในกลุ่มของหนูเนี่ยรวยกันหูไม่รู้จะรวยยังไงแล้วบอกไม่รู้จะรวยยังไงหมายถึงว่ายังไงอ่ะเราก็บอกเอาตรงๆนะคุณหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาชวนผมลงทุนผมจะไม่รู้เลยคุณอยู่ที่ไหนคุณมาชวนลงทุนแค่ไหนคนรู้จักกันใกล้ๆกันผมยังไม่กล้าไปลงทุนกับเขาเลยแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ให้ผมลงทุนลงทุนไปสัก 30,000 รอบแรกจะได้มาพอรอบสองสัก 50,000 60,000 เงี้ยไปแล้วนี่หายแล้วได้ทำไงเนี่ยโอ้มันแค่เนี่ยพอพูดแค่เนี่ยโอ้เขาโวยวายเลยหาว่าโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้บอกคุณคนเราไม่ใช่ว่ามันจะลงทุนกันแล้วนั่นลักษณะคนรู้จักใกล้ๆก็ไม่โดนหลอกเลยแล้วนี่คุณอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักแค่ส่งรูปมาส่งรูปใครมาก็ไม่รู้เราจะมาบอกให้ลงทุนแค่คุยกันแค่ไม่กี่อาทิตย์เองให้ลงทุนกี่ 50,000 ใครจะไปกล้าลงทุนกับคุณ
2: คร
0: ับ โอ้โหนี่ก็ด่าผมนี่เลยหาว่าอย่างนี้บอก
2: รู้ทัน
0: ไปเลยไม่ต้องคุยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ด่าเลยนะ
0: จบเลยทำไมเอ๊ะนี่เสร็จเลยเนี่ย
1: โอ้
2: ก็รู้ทันเลยแ
1: รก
0: ไม่เอาครับพ่อไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นไงไม่รู้ส่งรูปใครมาให้ดูก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนตัวตนอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยอยู่ทั้งอุดรเราอยู่สมุทรปราการก็อยู่อุดรมีไปเจอกันตรงไหนอ่ะขั้วโลกเลย
1: ก็คือสุดท้ายพี่นพดลไม่ได้หลงกลเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เอาเพราะว่า
1: ไม่เอาด้วย
0: ถาม
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเขาบล็อกเขาไม่คุยกับเราเลยเหรอคะ
0: เราเป็นคนบล็อกเองแหละมันด่าเราเละ
1: อ๋อบล็อกเขาเองเลยโอ้ดี
0: มันด่าเราเละเลยเพราะเราถามเพื่อนที่เปิดร้านขายทองมีคนรู้จักกันที่ขายทองน่ะเขาซื้อพวกทองเก่าพวกอะไรพวกเนี้ยพวกรับจำนำทองอะไรพวกเนี้ยเขาบอกโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยผมขนาดอยู่ร้านทองมา20-30ปีผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยมีแต่โดนหลอกอย่างเดียวก็ทำมาขนาดนี้ขึ้นลงทุนเป็นปีกว่าจะได้สักพันสองพันทองเนี่ยมันมีขึ้นลงตลอดมันไม่ใช่ว่าขึ้นตลอดทุกวันที่ไหนล่ะตอนนั้นที่ช่วงที่มาคุยกันเนี่ยคือทอง80,000กว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอง60,000กว่า
1: ถ้าใครโลภมากเลยนะเสร็จเลยนะ
0: ถ้าคนแบบว่าโอ้โหฟังแล้วเคิร์มอ่ะฟังแล้วเคิร์มพูด
1: ง่
0: าย จะไม่ไม่เอ๊ะนะเคิร์มอย่างเดียวนะเรียบร้อย
2: ถ้าไม่เอ๊ะแบบเราเออดีพวกเราเอ๊ะ
1: มีก็ต้องขอบคุณต่อมเอ๊ะของพี่นะที่รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ก็บอกแล้วไงว่าถ้าทำแบบนี้ถ้ารวยกันทุกคนโอ้โหคนเขาก็ทำกันหมดเถอะโอ้โหต้องรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะจะรวยยังไงรวยอ่ะรวยไม่รู้จะรวยยังไง

0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันครับสำหรับพวกที่อยากได้ทางลับเนี่ยได้ง่ายง่ายง่ายไวๆอ่ะ
1: ค
0: ่ะมีผลมากเพราะว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่มีช้างอ่ะยากไม่มีช้างเลยหมดสิทธิ์เลยที่จะดูลงทุนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จะได้เป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยไม่มีช้าง
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ผมอยากงานไว้แล้วกันว่าอยากไปเชื่ออะไรมากมาย
2: ค่ะก็ขอบคุณที่โทรมาเล่าประสบการณ์นะแล้วก็จะได้เตือนกับทุกคนด้วยนะคะว่าม
0: ัน
2: ไม่มันไม่มีอยู่จริงหรอก
0: ถ้ามันมีอยู่จริงโอ้เขารวยกันหมดแล้ว
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: เริ่มไหมยังแอดคุยกับเขาแต่แรกพี่รู้อยู่แล้วหรือว่าอยากลองหรือว่าเห็นสาว
0: อยากลองก็ลองปล่อยไปเรื่อยๆไงว่าเขาจะมายังไงเขาจะคุยยังไงให้มันให้เราหลงไหลให้เคลิ้มที่แรกเคลิ้มนะ
2: เกือบไปนะ
0: แล้วก็มีเคสหนึ่งเคสไอ้พวกที่เป็นต่างชาตินะบอกว่าทำงานเป็นอะไรนะเป็นของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยอยู่แถวเลบานอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาอะไรนะคุยกันเขาเป็นฝรั่งนะแต่เวลาพิงแท็กมาคุยกับเราเลยโหภาษาไทยแจ๋วเลยไทยมาแจ๋วเลยกินภาษาไทยมาแจ๋วเลยคุยกันไปคุยมาบอกว่ามีเนี่ยเขามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านู้นเท่านี้โอ้ตั้ง 5,000 6,000 ดอลลาร์จะเอาออกมาก็ไม่ได้ต้องส่งมาให้คุณทางเมืองไทยอะไรตรงเนี้ยเราก็บอกว่าท่านก็คุยกันไปคุยมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเงินจำนวนสักประมาณสัก 6-7,000 ดอลลาร์มาให้คุณที่เมืองไทยนะให้คุณไปรับที่สนามบินนอนเมืองอย่างงู้นอย่างนี้คุยพอมาถึงสักพักเขาก็บอกว่าตอนนี้ส่งของมาแล้วนะอยู่ที่สนามบินนอนเมืองสักพักหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าของมันติดอยู่ที่ดอนเมืองต้องมีค่าภาษีเอาของออก
3: ใช่
0: มุกเจอมุกเท่านี้เราก็คงจะเป็นไปได้ผมไม่รู้จัก
2: มุกนี้ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: ก็ยังใช้
2: อยู่นะวิชาชีพ
0: ผมว่าไม่เป็นไรเสียภาษีเดี๋ยวผมไปเสียที่สนามบินสุวรรณภูมิเองก็บอกไม่ได้ก็ให้บริษัท
2: จีนแสดงว่าพี่รัชดลเนี่ยเจอบ่อยเนาะไอ้อย่างนี้เนาะ
0: เขาบอกต้องให้คนที่ส่งของเป็นคนจัดการคุณต้องโอนตังมาอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาเดี๋ยวทางนี้จัดการให้หมดแล้วผมจะมารู้ได้ไงของอยู่ไหนก็ไม่รู้
2: แต่ว่าพี่เป็นคนชอบคุยก็เลยได้เจออย่างเงี้ยบ่อย
3: ชอบค
2: ุ
3: ยกับพวกแอดรูปสาวสวยๆมาเนี่ยกินพี่ไม่ได้หรอกใช
0: ่ไหมยาก
3: จะใช้รูปสวยจะใช้รูปหน้าอก
0: เอาตรงๆเรา
3: ไหนก็กินพี่ไม่ได้หรอก
2: ก็คุยได้ค่ะพี่นะเพื่อประสบการณ์แต่อย่าเผลอนะพี่นะอย่าพลาดนะ
0: อย่าเอ๊ะนะมันจะไม่เอ๊ะนี่ส
2: ิต้องมีตอมเอ๊ะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะ
0: ครับผม
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: หลอกได้ตลอดนะคนที่ได้ของดีๆบอกว่าจะเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยให้ไปเลย 30-40% อะไรก็ว่ากันไปนี่โอ้โหมันตั้งเยอะแล้วนี่ขายไปได้ใช่แต่ว่าความตายมันเป็นยังไงก็ไม่รู
3: ้ครับผม
2: ขอบคุณนะคะพี่
0: ครับผมให้โชคดีนะครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยครับ
2: เช่นกันค่ะ
0: วันนี
3: ้ครับขอบคุณ

0: ่ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผม
0: หลายคนก็เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รอดเหมือนพี่นพดลนะคะ
1: คร
0: ับ พี่นพดลนี่เขาเรียกว่าอยู่ในขั้นเซียน
1: มิจฉาชีพมันก็คงจะใช้พวกรูปผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาเป็นตัวเชื่อมเปิดบทสนทนากับเราอะนะ
0: ใช
1: ่บางทีก
0: ็ลอกหลายคนก็โดนไปอะนะแต่บางคนก็อย่างที่เหมือนที่นพดลเล่าแหละเพราะว่าถ้าเอ๊ะเนาะมันก็จะไม่เจอเดี๋ยวนี
1: ้
0: คนที่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพจริงๆอ่ะยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่ก็เหมือนกับคือเขาคิดว่าเป็นอาชีพเขาเลยอ่ะทำเป็นอาชีพเลยนึกออกไหมคือไม่ต้องก็เนี่ยคือเป็นการทำงานของเขาเหมือนกันเขาก็มีรายได้จากการเป็นมิจฉาชีพ
1: ใช่
0: ไหมไม่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนจะเป็นหนี้จะเป็นสินจะเครียดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอไม่มีกับคนพวกนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานที่ระยองอ่ะตำรวจระยองตามล่าเป็นแก๊งเขมรค่ะน้องดุ้งมาตะเวนลักรถ
1: โอ้
0: โหตะเวนลักมอเตอร์ไซค์ทั่วจังหวัดระยองส่งข้ามชายแดนไปขายที่บ้านตัวเองเอาสามรุ่นฮิตอีกแล้วนะคะโอ้โหตั้ง4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนนะคะเจอของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังจะส่งขายไปที่เขมร10คันลักษณะก็คือว่าไอ้4คน

0: เนี้ยจะตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอพื้นที่บ้านค่ายอำเภอปลวกแดงอำเภอเมืองและอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ตั้งแต่ช่วง27กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้มันขโมยไปเป็น10คันแล้วนะที่ขโมยง่ายที่สุดคือ Honda Giono นะคะเนี่ยแล้วก็ PCX ด้วยล่าสุดสดๆร้อนๆตี3ว่าพวกนี้มันจะทำงานประมาณเนี้ยเวลาดึกๆอ่ะเจ้าของบ้านก็จะนอนหลับสนิทเนาะตี2ตี3 3คนเข้าไปขโมย Honda PCX เจ้าของได้ยินเสียงเปิดประตูก็ออกมาดูคนร้ายตกใจก็พากันหนีไปนะโดยไม่ได้รถแล้วก็หลังจากนั้น2ทุ่มอันนี้ตำรวจก็ตามกล้องวงจรปิดไปนะ2ทุ่มของวันที่10ก็ไปบริเวณหน้าห้องเช่าหมู่ที่2ตำบลเพลงตะเอี่ยมก็กล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของพวกนี้อ่ะก็คือมันจะไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละถนนสายวังจันทร์เขาชะเมาก็ไปดูตามไปโอ้โหถึงรังเลยค่ะเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมา10คันเพื่อนร่วมแก๊งก็เอาไปขายบ้างแล้วคันละตั้งแต่10,000ถึง 15,000 บาทตำรวจก็ไปจับคนซื้อรถได้อีกรายนึงนะคนนี้เป็นผู้หญิงรับซื้อต่อหัวหน้าแก๊งชื่อนายไทก็เป็นชาวกัมพูชาเขมรเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจไทยจับแล้วนะแต่ว่าพอพ้นโทษออกมาก็ไม่กลับประเทศไม่ทำงานรวบรวมพรรคพวกตะเวนขโมยมอเตอร์ไซค์ตามใบสั่งของกัมพูชาก็จะเลือกPCX เป็นหลักเพราะว่าที่นู่นน่ะนิยมแล้วก็มีความต้องการสูงได้ราคาดีคันนึงก็ต้องเป็นหมื่นแต่ว่าที่คนไทยผ่อนอยู่เนี่ยหลายหมื่นนะแต่มันไปขายที่เขมรหมื่นเดียว15,000เนี่ยค่ะตำรวจก็ไปตามจับนายไทหัวหน้าแก๊งนายชินอยู่ระหว่างการหลบหนีอุปกรณ์ที่แก๊งนี้จะใช้ก่อเหตุในการขโมยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจากกัมพูชาเลยนะเป็นรีโมทเป็นกล่องตั้งรหัสและอุปกรณ์บางรายการที่ใช้ก่อเหตุซื้อได้ตามตลาดทั่วไปส่วนมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ตรวจยึดมาแล้ว20คันได้ผู้ต้องหามา6คนก็เดี๋ยวจะประสานจุดตรวจชายแดนต่อไปว่าต้องเข้มงวดนะคะเนี่ยโอ้โหดูมันมีรีโมทเป็นเหมือนกับคือเอามาจากฝั่งนู้นอะแล้วก็มาถึงก็ใช้รหัสเอามาก่อเหตุ8เครื่องอะรีโมท8อันมาวางเรียงรายเลยค่ะว่ามันทำวิธีนี้มันคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโอ้ชาวบ้านก็ผวาสิคะเนี่ยที่จอดรอจะส่งไปที่เขมรละ10คันที่ส่งไปแล้วไม่รู้กี่10คันแล้วเจ้าของที่เป็นคนไทยอะก็ผ่อนกุญแจกันไปทั้งร่วมคันหนึ่งไม่ใช่ว่าน้อยๆ นะ5,000-7,000นะคะ
1: โอ้โหนี่เดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยของจริงเลยนะ
0: มันแสบมากเลยใช่ค่ะ
1: ค่
0: ะโอ้โหที่เราไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมเอาจับได้แล้วก็ยังจะเบลอหน้ามันอีกโอ้โหแล้วมันเป็นให้ใส่แมสแล้วก็เบลอหน้าอีกโอเคเลยไม่รู้ว่าหน้าตาอีพวกเขมรพวกนี้มันเป็นยังไงนะเป็นแก๊งเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ระวังนะคะระยองตอนนี้กำลังระบาดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมอเตอร์ไซค์ก็ล็อกกันดีๆนะคะ
1: ครับผมเนาะผมยังไม่รู้ว่ายังมีแก๊งพวกนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะในพื้นที่นะฮะต
0: ้
1: องเพราะดูมันคงทำเป็นเรื่องง่ายนะแบบว่าถึงเราจะล็อกคอไว้หรือว่าอะไรไว้เนี่ยคงไม่ยากเกินความสามารถพวกนี
0: ้ก็ดูมีเป็นลงทุนเอารีโมทมาข้ามแดนมาเลยอะมาใช้ก็คงปลดล็อกอะไรกันง่ายเนาะแล้วก็สตาร์ทขับหนีไปเลยอะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ระวังส่วนใครที่ขับรถก็อย่าประมาทนะครับพี่

0: ล่าสุดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาแถวบางปะกงฉะเชิงเทราครับพี่ตีเกิดอุบัติเหตุฟอร์จูเนอร์นะครับขับพุ่งปีนฟุตบาทชนเสาไฟนะคนขับเนี่ยนะครับลงมายังดีว่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะบอกว่าก้มไปดูมือถือที่วางอยู่ที่เบาะด้านซ้ายแป๊บเดียวไม่ทันมองแป๊บเดียวเหมือนกับคือเอามือถือวางไว้ที่เบาะข้างๆอ่ะนะครับแล้วก็คงมีไลน์มีอะไรเด้งมาติ้งก็หันไปดูเฮ้ใครส่งอะไรมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแป๊บเดียววินาทีไม่กี่วินาทีนะเสียหลักเลยครับหักรถตุ้มเดือนครับชนเสาไฟฟ้าเลย
1: โอ้
0: เนี่ยนะครับแรงนะชนเสาไฟล้มอ่ะนะครับชนเสาไฟล้มเลยนะฮะ
1: เออขับรถมาเร็วด้วยสิ
0: ก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโล่งๆอ่ะพี่ตีหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะครับที่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับพี่คนขับเนี่ยคือคุณเกรียงไกรนะครับอายุ28ปีนะเขาบอกว่าแม่ก้มไปดูมือถือที่เบาะไม่ทันมองทางเสียสมาธิไปนิดเดียวรถเลยปีนฟุตบาทนะครับพุ่งชนเสาไฟเต็มแรงเลยจนรถจะพลิกตะแคงนะครับเสาไฟก็ล้มเลยฮะโอ้โหเห็นมันเสี้ยวนาทีเดียวพี่นะไอ้ที่ตั้งมือถือตัวเนี้ยไม่กี่บาทนะพี่นะครับมันมีหลายรุ่นนะบางรุ่นก็เป็นการเป็นก้ามเสียบกับช่องแอร์อย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะเสียบกับช่องแอร์เราก็เอามือถือเราไปหนีบไว้มันจะได้ไม่ต้องคอยหันไปหยิบมือถือก้มไปหยิบนะให้มันวางหรือบางตัวก็มีเป็นที่ดูดที่วางอยู่ที่คอนโซลหน้าก็มีนะก็ซื้อมาติดดีกว่าผมว่าเรามือถือวางไว้อย่างนั้นแหละมันอย่างน้อยเนี่ยมันยังอยู่ในสายตานะครับมือถือเนี่ยถ้าหนีบไว้หรืออะไรไว้มันยังพอที่จะมองทางเห็นด้วย
1: ค
0: ่ะถ้าคุณไปวางไว้ที่เบาะไปวางไว้ตรงเกียร์แถวๆนั้นเนี่ยช่องวางของเนี่ยบางทีมันจะหวักก้มไปมันแป๊บเดียวนะมันพลาดได้นะครับ
1: ใช่ลงทุนหน่อย
0: จริง
1: นะจะได้ปลอดภัย
0: ครับ
1: บางที
0: แต่พวกไอ้พวกที่มีพวกนี้ก็
1: แถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: หาดีๆยากนะพี่นี่ผมเปลี่ยนมา 3-4 อันแล้วยังไม่เจออันที่แบบว่าไอ้พวกที่เป็นก้อนดูดที่เป็นกาวที่เป็นแบบเหนียวๆแปะลงไป
1: มัน
0: แ
1: ลบๆมันหมุนได้ด้วยนะพอเราติดแล้วก็มันก็หมุน
0: แล้วมันติดอยู่ไอ้พี่ผม
1: อยู่
0: สักพักนึงมันร้อนมันก็หลุด
1: อ๋อเออในใช่ถ้าจอดในที่ร้อนๆมันก็หลุด
0: ก็หลุดบ่อยมันไม่ได
1: ้
0: คือตั้งแรกมันก็ติดดีหลังๆพอมันหลุดแล้วมันก็ต้องคอยกดลงไปหรือว่าไงเขาต้องคอยเปลี่ยนเลย
1: จังหวะที่กดนั่นแหละเอออันตรายอยู
0: ่นะตุ้ม
1: อันตราย
0: มัวจะจับไอ้ที่วางมือถือปรับองศาปรับอะไร
1: นะ
0: ค
1: ่ะมาดูข่าวดังเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันก็ติดตามข่าวนี้กันนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและก็ตั้งข้อสังเกตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่นครศรีธรรมราชมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายแล้วนะคะแล้วก็มีข้อกังวลว่ามีการช่วยเหลือกันไหมมีการแทรกแซงคดีกันหรือเปล่ากรณีที่มีการระบุว่าอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวานนักข่าวก็โทรสอบถามท่านเจรตำรวจนะคะท่านรองในฐานะโฆษกรองเจรก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านก็บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วโทรศัพท์ไปกำชับที่รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดสรุปแล้วคือเป็นคดีแล้วเหรอเพราะว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.

0: ก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมายึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ขอให้ตำรวจคือพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะก็แสดงว่ามีการแจ้งความกันแล้วค่ะน้องนุ่ง
1: ครับผมโอ้
0: ใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถามคู่กรณีทั้งคู่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดโชแล้วก็อีกคนก็คือเป็นรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่แต่ว่าทั้งคู่ก็เหมือนจะปฏิเสธหรือยังไงอ่ะ
1: ครับเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนสนิทกันเวลาเจอก็ทักทายกัน
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าตบบ้องหูแล้วมันยังไงสรุปคือตบหรือไม่ตบหรือว่าทักทายกันแบบเพื่อนแบบญาติเนาะก็ไม่รู้นะวันนี้ก็รอความชัดเจนเพราะว่าตอนแรกบอกว่าก็ไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายเห็นบอกว่ารองผู้กำกับก็เปลี่ยนใจไปแจ้งความข่าวว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ก็เห็นตัวคุณชัยชนะเองก็ออกมาบอกว่าเหมือนเป็นญาติสนิทกันแหละนับถือกันแบบพี่น้องเลยล่ะจะไปตบกันเรื่องอะไรจะว่าอย่างนั้น
0: ค่ะค่ะมันมีหลายกระแสเพราะว่าล่าสุดที่นครตำรวจภูธรจังหวัดก็ออกแถลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะน้องรุ่งแสดงว่าข่าวมันก็มีมูลแหละไม่งั้นก็คงจะไม่มีแถลงของตำรวจนครนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนี่ค่ะ
1: คือตอนนี้ต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่ามันการตบเป็นการยังไงหยอกล้อหรือว่า
0: แบบ
1: ไม
0: ่
1: มีใครเห็นเนี่ยพี่
0: เนาะ
1: มันไม่มีใครเห็นเนี่ยว่า
0: ค่ะ
1: ว่าเป็นการหยามเกียรติกันหรือเขาทักทายกันเวลาเจอก็ทักทายกันแบบนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วผู้เสียหายติดใจไหม
0: ในแถลงของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะบอกว่าพบว.ตร.สั่งการแล้วให้ตรวจสอบและสืบสวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองทั้งสองท่านลงพื้นที่ด้วยค่ะไปสืบสวนพร้อมสั่งการให้ผู้บังคับการฝ่ายสืบของตำรวจภูธรภาค8นำชุดสืบลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่ที่2ตำบลตรีอำเภอทุ่งใหญ่รองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของมันดานายกเทศบาลตำบลปิหลังจากสวดเสร็จขณะเกิดเหตุประมาณ 23.30 นูห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะลุงก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชและมีปากเสียงจนทำร้ายกันนี่คือเป็นแถลงของภูธรจังหวัดเลยนะคะบอกว่ามีปากเสียงและทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนทางรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่เสร็จก็เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบเพิ่มเติมและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปการดำเนินการไม่มีปัญหาอุปสรรคใดอย่างใดผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนสามารถส่งให้กับพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ได้แต่พิจารณารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาเป็นความลับจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าในเอกสารแถลงการบอกว่ามีปากเสียงจนทำร้ายกันแสดงว่าไม่ได้หยอกล้อค่ะน้องดวง
1: ถ้าเป็นแถลงขนาดนี้ออกมาก็จะถือว่าเป็นเรื่องละ
0: เป็นเรื่องละค่ะใช่ก็
1: เมื่อวานฟังเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับโอ้ยสนิทกันไม่มีอะไรหรอกรู้จักกัน

0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าบางทีก็ทักทายกันแรงก็อีกฝ่ายนึงยังไม่เข้าใจอ่ะเออ
0: ก็เออก็คือถ้าฟังจากข่าวที่เขาบอกว่าเหมือนกับกอดคอแล้วก็ตกบ้องหูเหมือนกับประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องการไม่ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนี
1: ้ครับผม
0: อันนี้ตามข่าวลือเนาะจริงแค่ไหนก็เดี๋ยวรอถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวลงพื้นที่ละมีตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็แสดงว่าเป็นเรื่องแล้วล่ะถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: รอดูเดี๋ยวรอดูนะครับมันเรื่องหยามเกียรติกันนะเออ
0: ใช
1: ่นะครับส่วนเมื่อคืนที่โคราชนะครับพี่เกิดเหตุระทึกอีกนะครับกราดยิงครับพี
0: ่
1: งาน
0: อันนี้ไม่ตบ
1: ชิม
0: ไม่ตบแล้วยิงเลยเ
1: นาะใช่อันนี้ไม่ตบแล้วยิงเลยงานชิมช็อปใช้นะครับที่ด่านขุนทดนะครับกราดยิงมีผู้บาดเจ็บ6รายหกคนนะครับคนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองนะครับกราดยิงผู้คนในงานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะครับอำเภอด่านขุนทดตอน4:30ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหเขายิ่งเป็นกระแสอยู่นะว่าปืนหาง่ายปืนหาง่ายตอนนี้เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าปืนหาง่ายจริงๆนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเริ่มจากเอาอาวุธมีดเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับหรือว่าปืนลูกซองร้อยเนี่ยนะฮะกระหน่ำยิงนะครับผู้ที่มาจับจ่ายแบบไม่เลือกแบบคุ้มคลั่งเลยนะฮะส่งผลให้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเก็บของมีชาวบ้านที่กำลังเดินเลือกซื้อของเนี่ยเตรียมจะกลับบ้านกันนี่นะบาดเจ็บไป6คนนะครับก็คนที่บาดเจ็บเนี่ยมีทั้งถูกฟันแล้วก็ถูกยิงนะครับโอ้โห
0: อะไรกันน่ะ
1: คือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกำลังมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในงานนะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เจ้าของรถเนี่ยมาเห็นนะครับก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือทีนี้ผู้ต้องหาไม่พอใจที่ถูกทางเจ้าของรถกับผู้จัดงานจับกุมตัวไว้นะฮะก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับก็สะบัดหลุดเสร็จปุ๊บก็ชักมีดชักปืนออกมาก่อเหตุเลยครับโอ้โหจะมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์พอโดนจับได้ในการยิง
0: แทนที่จะหนีไม่หนี
1: พอมีปืนแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะพกปีพกปืนพกมีด
0: มันสู้
1: ครับผมก็ตอนนี้คนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับมีคนที่อาการสาหัสก็มีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกยิงที่หลังตั้ง9 นัดเนี่ย
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีนายวีรวุฒิคนนี้ถูกยิง13 นัดบาดเจ็บสาหัสนะครับที่เหลือก็ถูกยิง2 นัดบ้าง1 นัดบ้างเข้าแขนเข้าขาคือเขายิงแบบยิงแบบตายไปทั่วเลยครับพี่ทีนี้คนมันคลั่งแล้วโดนจับได้ว่าจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์จะส่งตำรวจอ่ะก็เลยคลั่ง
0: เข้าตาจนตอนนี้เรียกว่าเข้าตาจนละ
1: นี่ก็เรื่องใหญ่นะเนี่ยมันทำให้เห็นนะพี่สิงห์น้ำปืนแหมปืนหาง่ายอ่ะอย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: นะครับเขาบอกเมืองไทยเนี่ยมีปืนตั้ง11 ล้านกระบอกครับพ
0: ี่ทั่วประเทศไทย
1: ของ
0: ที่จดทะเบียน
1: นักเล่นปืนอ่ะ
0: มันที่อันนี้หมายถึงว่าที่จดทะเบียนใช่ไหมที่เขานับได้ในการจดทะเบียน
1: ใช่ยังไม่รวมเขาบอกว่าปืนเถื่อนอีกประมาณ4 ล้านกระบอกเขาบอกเดินมา

0: ใน7คนเนี่ยจะมี1คนที่มีปืนอ่ะคนไทยอ่ะ
1: มันก็
0: ดาบ2คมเหมือนกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ใน7คนเนี่ยมี1คนที่มีปืนอ่ะผมฟังแล้วดูอ่ะ

0: นอกบ้านนะคะ
1: อ
0: ันตรายมาก
1: ครับ
0: มีความกล้าขึ้นมาทันทีอ่ะพอมีปืนอยู่ในรถในตัว
1: ใช
0: ่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ดไบโอไฟ

0: วิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ

0: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ถูกใจมากเลยครับเพลงนี้เนี่ยคุณลุงจรูญแล้วก็
1: เพลงเพราะอยู่แล้วครับผม
0: คะ
1: เพลงเพราะอยู่แล้วขึ้นแล้วไม่ต้องห่วง
0: เพลงเพราะใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะน่านแพร่อุตรดิตถ์นี่ฟังลูกทุ่งมหานครเป็นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทุกที่ค่ะที่บางพื้นที่นี่เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะ
1: โอ
0: ้ก็ทักทาย
1: เสียงเราแจ้งมานะคะบ้านแล้วพี
0: ่ใช่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านก็แจ้งมานะคะที่หมู่บ้านไหนเปิดเป็นหอกระจายข่าวก็จะได้ทักทายสำหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงที่หน้าเนี่ยผมเพิ่งดูคลิปนะฮะคลิปของเขาก็เป็นนักร้องสายประกวดนะคุณบอม KPN นะพี
0: ่
1: ขอรูปประวัติเขานิดนึงนะครับ
0: บอม KPN
1: เป็นอดีตนักร้องนักแสดงนะครับ KPN Award เนี่ยนะฮะจากการประกวดเนี่ยเขาทำคลิปก็เป็นคลิปที่นั่งอยู่บนรถนะครับกับแฟนหนุ่มของเขานะเขาก็เป็นแบบนะครับ LGBTQ+ นะครับก็ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตถาวรที่จังหวัดน่านคลิปเนี่ยเหมือนกับระหว่างขับรถออกจากกรุงเทพไปเนี่ยครับจู่ๆคุณบอมน้ำตาเขาไหลเขาก็เอามือแบบเหมือนกับปาดน้ำตาแล้วแฟนก็นั่งจับมืออยู่แบบว่าให้กำลังใจแบบคนเรามันก็เวงเวเหมือนกันมันก็แบบยังไงมันก็แล้วพี่มันเกิดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อยู่ต้องไปตัดสินใจไปลุยนะครับไปลุยทำงานที่เหมือนกับเขาจะไปทำร้านกาแฟหรือทำอะไรธุรกิจเล็กๆอะไรที่จังหวัดน่านนะครับก็เหมือนกับไปทำตามความฝันแล้วคนเรา บางทีก็
0: เป็นคนพื้นที่ไหมอ่ะ
1: ก็ไม่นะเขาเหมือนกับเขาเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเชียงใหม่นะฮะ
0: ว่าก็ใกล้อยู
1: ่ก็ใกล้เคียงอยู่ด้วยความที่มาทำงานอยู่กรุงเทพมานานแล้วเนาะทีนี้ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับก็แรกๆก็อาจจะมีแบบทำให้แบบมันก็รู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนนะพี่คนเราจะกลัวมันก็มีความกลัวมีความระแวงมีความเป็นห่วงคนที่อยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปก็ได้นะพี่เนาะนะครับเพราะจังหวัดน่านเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยใครๆก็อยากไปนะก็อยากไปครับมันเหมือนเป็นหมุดหมายที่แบบทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปน่านกันมันเป็นเมืองสงบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงคลิปไว้เหมือนกับฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือตอนนี้ก็สร้างเป็นร้านเป็นอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหม

0: น่าจะกำลังเหมือนกับกำลังไปดำเนินการเลยพี่กำลังแบบขนข้าวของจากกรุงเทพเนี่ยไปจะถาวรแล้ว
1: ค่ะโอ้โหแสดงว่าเขาต้องแบบใจเด็ดแล้วก็คิดคือคิดดีแล้วอะไรประมาณนี้ว่าไหมคนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลยเนาะมันต้องมีวางแผนล่วงหน้าอะไรอย่างเนาะ
0: ใช่
1: ก็โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะมันไม่ง่ายนะในการจะไปเริ่มต้นมาต้องโอ้ศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วขอให้ประสบโชคดี
0: ใช่คนเราก็เนี่ยนะต้องมีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นฟังคุณกฤตไงคุณกฤตอันต้าสมูทไอติมอ่ะก็เขาก็บอกอยากทำอะไรก็ให้ทำล้มแล้วก็ลุกทำใหม่คนเราต้องเจ๊งก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ให้กำลังใจด้วยนะ
1: ต้องเจ๊งก่อนแล้วถึงจะรวยเหรอจ๊ะแล้วถ้าคนที่มีทุนน้อยอ่ะทำไงอ่ะเจ๊งก่อนเนี่ย
0: ก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู
1: ้เออ
0: จริงๆพี่แต่ว่าถ้าเกิดเรามัวแต่แบบเฮ้ยเราทุนน้อยเดี๋ยวเราจะไม่นี่บอกมันจะไม่ได้ทำไง
1: แต่บางคน
0: ทำแล้วมันก็
1: ดีนะมันเจ๊งไม่ได้ไงบางคน
0: อ
1: ่ะต้องให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าจริงก็นั่นหมายความว่าถ้าเงินทุนมันน้อยอะไรน้อยนี่นะคะก็หาข้อมูลก่อนนะคิดแล้วคิดอีกคิดแบบดีๆนะ
0: ครับ
1: อย่าวุ่นวามในการลงทุนในการทำธุรกิจนะคะ
0: คร
1: ับ มาคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเกิดมาก็เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยน้องดียาลูกสาวของคุณเป๊กและคุณธัญญาธัญญาเรศรามนรงค์อันนี้เขาก็ไม่ต้องทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นเกิดมาก็สบายเติบโตเป็นสาวแล้วนะคะพบความสามารถรอบด้านตอนนี้ก็เป็นศิลปินน้องใหม่ของวงการแล้วลียาละลียาเป็นตระกูลล่าสุดนี่ที่เป็นข่าวดราม่าเลยค่ะน้องรุ่งคือเธอไปทำบัตรประชาชนไปทำบัตรประชาชนถ่ายรูปแน่นอนหลายคนก็เห็นแล้วรู้สึกผู้สวยคมมากเด็กคนนี้เพราะว่าหนึ่งมีเชื้อแบบลูกครึ่งด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ดราม่า ก็คือว่าพอเธอโพสต์ว่าไปทำบัตรประชาชนมาชาวเน็ตก็เข้าไปทักท้วงเรื่องการแต่งกายและชุดที่น้องลียาใส่ในการถ่ายรูปทำบัตรประชาชนก็คือเป็นเสื้อเปิดไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ผมยาวเอาผมเนี่ยมาไว้ที่ข้างหน้าได้ด้วยก็คือแบบเอามาปิดอยู่ตรงข้างหน้าได้ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมตอนที่ตัวเธอไปทำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะทำไมใส่เสื้อแบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมยาวอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องรวบเอาไว้หรือว่าไปไว้ข้างหลังจะมาามาพาดเอาไว้ตรงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าลียาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นที่คือฮาว่า
0: โดน
1: เ
0: จ้าโดน
1: ฆ่ามันได้เหรอทำไมคนดังถึงได้อะไรประมาณนี้ลุง
0: อ๋อ
1: นั่นแหละแต่นี่อะไรก็ไม่ได้นะเหลืออย่าเลือกปฏิบัตินะเจ้าหน้าที่นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ไม่ยอมนะ
1: ก็ไม่ยอมกันก็เนี่ยก็ดูภาพในสื่อเขาก็บอกว่าอูนี่คือเสื้อปลดไหล่ทั้งสองข้างเลยมันได้เหรอได้ไหมแต่ก็ถ่ายไปแล้วล่ะก็น่าจะได้แล้วล่ะทั้งนี้ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นบัตรประชาชนของ
0: น
1: ิ
0: ย
1: าไปเรียบร้อย
0: คอลงมานิดเดียวเองนะพี่นะไม่เห็นปกเสื้อเห็นปกคอเลยด้วยซ้ำไม่เห็นไหมมันแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะ
1: ไม่เห็น
0: อืม
1: ค่ะ เออก็คือในมุมชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้หรอกใส่เสื้ออย่างนี้ถ่ายบัตรประชาชน
0: อ๋อ
1: ลองนะคะใครที่อยู่สำนักงานเขตอยู่อำเภอลองดูนะคะเออว่าอย่างเงี้ยได้ไหมเสื้อแบบนี้ได้หรือเปล่าก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
0: ครับ
1: โตเป็นสาว
0: เพิ่งไปทำมาเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นปกคอปกเสื้อเลยครับ
1: โอ้
0: เห็นแค่หน้าเราอะเน
1: า
0: ะ
1: เห็นแค่หน้าเรามันก็เออใช่ไหมมันก็เห็นแค่หน้ากับคอนิดเดียวเอง
0: ใช่มันไม่เห็นว่าเป็นเสื้ออะไร
1: ใช่คือด้วยบัตรมันเล็กอะนึกออกไหม
0: ใช่เจ้าที่เขาเลยรุ่งรวยหรือว่า
1: ได้
0: ร
1: ุ่งแค่นั้น
0: ต้องไปดูกฎ
1: แต่ว่านี่ที่เขาถ่ายมาโพสต์เนี่ยคือแบบครอบครัวไปคุณแม่ไปด้วยอะเขาก็เลยถ่ายแบบเต็มตัวตอนที่กำลังจะถ่ายบัตรว่าเนี่ยอายุ17แล้วแล้วไปทำบัตรอะไรประมาณนั้นก็เลย
0: จะมองเรื่องของการแบบว่ายังติดเรื่องว่าไปติดต่อราชการเนี่ยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ไหม
1: คอมเมนต์สนั่นเมื่อวานนี
0: ้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกใส่ขาสั้นก็ห้ามนะไปติดต่อราชการไม่ได้ยังดีไม่ได้หรอ
1: ติ ดต่อราชการใส่ขาสั้นเดี๋ยวนี้ได้นะ
0: ก็ได้ใช่ไหม
1: ได
0: ้ที่เขาได้น้องเขาก็ใส่เสื้อก็ไม่เป็นไรมั้ง
1: เออแต่ก็มันอยู่ที่ตัวเราเลยนะหรือว่าก็คุณให้คิดได้เองอะว่าเหมาะหรือไม
0: ่ครับ
1: นะจะเหมาะจะควรหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: ค่ะโอเคได้ทันถามด้วยนี่วันนั้นไปสำนักงานเขตประเวศนะครับ FC เราเนี่ยเพียบเลยครับพี่ที่เป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนนะพี
1: ่ก็เหรอคะ
0: ลูกสาวไปทำบัตรประชาชนแล้วก็เจอพี่ๆเขาเห็นนามสกุลเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงยหน้ามาดูฟังลูกเช้านะเนี่ยพี่ๆทักทายไปด้วยนะครับพี่ๆสำนักงานเขตประเวศ
1: ค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะ
0: ถ้ารู้ก่อนจะได้ไปถามนะว่าเอ๊ะแล้วกฎระเบียบเขายังไงเดี๋ยวนี้นะว่าการแต่งกายหรือยังไงก็ได้อิสระฟรีสไตล์แล้วเดี๋ยวนี้การติดต่อราชการ
1: แต่ที่อายุเพศที่มีบุรีอ่ะมีผมได้ด้วยคือแบบว่าคือเขาให้เราพอใจอ่ะจะหวีผมจะแซ่บอะไรก็ได้ให้สวยให้สวยที่สุดเลยแล้วก็น่ารัก
0: เออที่ประเวศไม่ให้เลยพี่ผู้ชายอ่ะพี่ผู้ชายให้ครั้งเดียวอ่ะ
1: คนเยอะหรือเปล่า
0: สาวผู้สาวมีสาวไปว่าเดี๋ยวเขาให้เลือกเดี๋ยวเขาจะให้เลือกรูปที่ดีๆที่สวย
1: อ๋อ
0: ก่อนไปยืนนะฮะยืนถ่ายเสร็จนั่งรอเลยครับ
1: ก่อนจะเข้าไปยืนไงก็ขอไงที่เดี๋ยวต้องนั่งวีผมก่อนผมมันกระดกตรงนี้นะหน้าม้ามันแตกนิดนึงขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้เออเขาไม่ให้กล้องมันไม่เขาไม่หมุนจอมาให้เราดูอ่ะ
1: เออจริง
0: อุ้ยแล้วถ่ายเลย
1: อมินบุรีน่ารักจริงๆเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้ยิ้มน้อยๆ นะทำถ้าเหม็นฟันอะไรอย่างเงี้ยได้
0: เข
1: าจ
0: ะบอกเออเขาก็พูดดีเขาก็ยิ้มนะแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บคือแบบไม่ได้ให้เลือกไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาส
1: ไม่ให้โอกาสเลยโอ้ยไม่ให้โอกาสสวยเลยบัตรมันอยู่กับเราไปตั้งหลายปีนะ6-7 ปีเนี่ยแล้วพี่ให้โอกาสหน่อยนะคะให้โอกาสสวยหน่อย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ดูพี่แก้มตองทุ่งเงินนะครับในวันแม่นะครับเมื่อวานนี้แม่ฟันหลงนะครับพี่การตองบอกว่าโอ้เป็นก็เดี๋ยวที่เราทราบเนาะเป็นปีที่คือจะบอกคำว่าดีนี่น้อยไปนะประสบความสำเร็จนี่ก็ยังน้อยไปนะเหมือนปีที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะ
1: อือใช่
0: สำหรับการตองทุ่งเงินนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยวันแม่ปีนี้ภูมิใจครับนะทำบ้านในฝันให้กับแม่บ้านกลางทุ่งนา
1: อือ
0: ที่สร้างจากหยาดเหงื่อนะครับเงินเก็บความตั้งใจนะครับมอบให้กับคุณแม่นะครับ

0: ู่ที่อุบลนะครับอำเภอบุญทริกนะครับอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือบอกปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันแม่นะครับให้แก่คุณแม่วัย70ปีครับทำบ้านให้แม่เนี่ยมีบ้านมีห้องนอนอยู่กลางทุ่งนา
1: โอ้โหบรรยากาศ
0: เนาะคือ
1: ดีน่าดู
0: โอ้คือบางทีอ่ะความฝันน่ะนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากอยู่ที่นาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนาะโอ้โหเป็นชาวนามาเนาะเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองไม่อยากจะอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาชอบอ่ะก็คือไปสร้างบ้านไว้ที่กลางทุ่งนาเลยครับครับพอขุดก้านตองกล่าวถึงความตั้งใจในครั้งนี้นะครับว่าจริงก็ตั้งใจแล้วประกอบว่าจังหวะชีวิตนะก็พร้อมแล้วนะครับก็เลยไปสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับให้กับคุณแม่ก็คือได้มีห้องนอนอยู่ในทุ่งนาเลยจะอยู่กับที่นาไม่ต้องไปไหนเลยจะบอกว่าแม่เนี่ยลำบากมาทั้งชีวิตนะครับต่อไปนี้ก็อยากให้แกสุขสบาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นบ้านนะครับที่สร้างขึ้น
1: กลางทุ่ง
0: ใช่อยู่กลางทุ่ง
1: สวยงาม
0: ทุ่งนาของแกเนาะของเป็นที่นาของที่บ้านอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เลยสร้างบ้านอยู่กลางทุ่งนา
0: ใช้ชื่อว่าบ้านสวนแม่สำราญ
1: ตรงชื่อแม่เลย
0: ชื่อแม่เลยนะครับ
1: คงปลื้มใจนะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะก็เนี่ยคุณก้านตองบอกว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่มีการมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะแต่คือการได้เห็นแม่ที่อยู่บ้านที่อบอุ่นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดนะครับในวันที่ลูกมีกำลังพอที่จะดูแลแม่ได
1: ้ค่ะดีด้วย
0: ดีด้วยนะครับ
1: กว่าจะประสบความสำเร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็เป็น10ปีนะคุณการตอบเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าโหกว่าจะมาถึงวันนี้ก็นะอยู่ในวงการมา10กว่าปีอ่ะครับมันจังหวะชีวิตนะพี่ติ๋นนะคนเรานะจังหวะชีวิตจริงๆครับผม
1: มีกีฬาไหมวันนี้
0: กีฬานะครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเริ่มก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกนะถ้วยแรกที่จะเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับเขาจะเอาแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะครับกับแชมป์ฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับถ้วยใหญ่สุดกับถ้วยรองของยุโรปเนี่ยมาเจอกันเป็นเขาเรียกว่าถ้วยซูเปอร์คัพนะครับแล้วเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่านะครับก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป2-1นะครับโอ้โหแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เดินหน้าคว้าถ้วยอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยเป็นทีมแชมป์จากฝรั่งเศสก็เมื่อวานเนี่ยคือตัวจากฟุตบอลโลกเนี่ยกลับมาแล้วนะกลับมาปุ๊บดิลงปั๊บเลยนะคือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพวกเนี้ยลงเล่นหมดเลยพี่นะครับก็ถือว่าพักแค่3อาทิตย์เองอ่ะ
1: ที
0: ่บอลโลกเนี่ยได้พ
1: ักไม่นานใช่ไหม
0: 1ปีเนี่ยได้หยุดงานแค่3อาทิตย์ที่แบบจะสามารถเนี่ยแบบไปทะเลได้ไปอยู่กับครอบครัวแบบอิสระเลยดิเป็นนักบอล3อาทิตย์เอง
1: ได้แค่นั้นจริงๆ
0: ทำงานทั้งปีได้แค่นั้นเลยครับพี่ก็คือก็บอลจบบอลโลกนะพักไป3อาทิตย์เมื่อคืนกลับมาเตะแล้วโอ้โหนะครับก็นะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วล่ะนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะใครที่เป็นคอฟุตบอลยุโรปแล้วก็เตรียมรอดูฟุตบอลกันนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะพรีเมียร์ลีกนี่จะเตะวันศุกร์หน้านะครับยังไม่ใช่ศุกร์นี้นะแต่ว่าศุกร์หน้าเนี่ยเขาจะกลับมาเปิดฤดูกาลกันละนะครับส่วนฟุตบอลอังกฤษนะครับผม

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ก่อนจะเริ่มวันทำงานนะคะขอฝากเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกท่านควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าบอร์ดประกันสังคมจะเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้จะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นการพิจารณาลดอัตราเงินสมทบเพื่อเยียวยาช่วงวิกฤตโรคระบาดหรือภัยพิบัติการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทซึ่งมาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนทั่วประเทศก็พูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมก็คือคนที่จะตัดสินใจว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไรแล้วก็สิทธิที่ท่านจะได้รับมีอะไรบ้างการเลือกคนที่ใช่เป็นปากเป็นเสียงเข้ามาทำหน้าที่จึงสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆในชีวิตของการทำงานนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านค่ะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือว่าเป็น LINE นะคะ @ssothai นะนี่เป็น LINE ของประกันสังคมเลยนะคะ @ssothai หรือสายด่วน1506กด9นะคะใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตของกองทุนเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะลุงลุงนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะทำงานเพลินเลยรู้ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะผู้ประกันตนทั้งหลายทุกมาตรานะคะมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใน1ใน24ล้านคนทั่วประเทศค่ะ
0: ครับผมนะรักษาสิทธิ์ของท่านๆเองนะ
1: ท่านเอาไว้ใช
0: ่เออ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่ะพาไปดูที่พัทยาเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งครับพี่นะฮะ
1: รู้มีข่าวทุกวันนะพัทยานี่นะ
0: มีทุกวันมีทุกวันแล้วครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นนักท่องเที่ยวแบบตีมืนนั่งดื่มเบียร์นะตั้งแต่8 โมงเช้าเมื่อวานนะฮะยัน3 ทุ่ม
1: โอ้โหดื่มอะไรขนาดนั้น
0: เป็นบาเบียนะพัทยาเนี่ยริมหาดนะถ้าขับรถไปเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นบาร์ร้านเครื่องดื่มเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝรั่งคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียครับพี
1: ่
0: ชิลจัดชิลจัดไอเลิฟเมืองไทยไอไลฟ์พัทยาชิลจัดนั่งดื่มเบียร์เมื่อวาน8 โมงเริ่มขวดแรกเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆยันเมื่อคืนใน3 ทุ่มรวมเวลาทั้งหมด13 ชั่วโมงนะครับก็พอเช็คบินออกมา32,000
1: อุ้ย
0: ก็ตอนดื่มไม่รู้รู้ตัวเปล่านะเออแล้วก็บอกว่าแกใจดีด้วยนะแกก็สั่งเบียร์ไม่ใช่แค่ซื้อเองนะสั่งให้เด็กเสิร์ฟในร้านสั่งให้พนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยชิวจัดชิวจัดโชว์ป๋าพอบินออกมา32,000ทีนี
1: ้32,000
0: เริ่มไม่ชิวแล้วสิ
1: เอ้ยใช้เงินเป็นกระดาษเลย
0: เริ่มโวยแล้วเริ่มบอกเฮ้ยเกินราคาเกินจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็คงจะพูดเป็นภาษาฝรั่งอ่ะนะเฮ้ยไอ้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้กี่ขวดเนี่ยโกงเปล่าเริ่มจะเบี้ยวเริ่มจะตุกติกทางร้านก็ชี้แจงนะว่าอายุกินไปเนี่ยทั้งหมดกี่ขวดกี่ขวดอยู่สั่งให้พนักงานเรากี่คนกี่คนอยู่สั่งอาหารกับแก้มอะไร

0: ไปเท่าไหร่ยังไงก็ชี้แจงตามรายละเอียดตามเมนูของร้านนะครับ32,000บาท32,540บาทโอ้โหนะฮะเจ้าตัวไม่ยอมจ่ายครับไม่ยอมจ่าย
1: อะไรของพี
0: ่ไม่ยอมจ่ายเริ่มออกอาการหงุดหงิดด้วยสุดท้ายทางร้านเลยตามครับโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยามาไกล่เกลี่ย
1: มาช่วยหน่อย
0: มาช่วยหน่อยก็ยังคุยกันที่ร้านไม่รู้เรื่องตำรวจว่าเอางั้นไปโรงพักไปไกล่เกลี่ยตกลงกันที่โรงพักให้เป็นเรื่องเป็นราวจะผ่อนจ่ายจะอะไรก็ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้ต้องตกลงกันไม่ได้นะครับไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยอ้างว่ายอดที่เขาสั่งเนี่ยไม่ถึง 32,540 บาทเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมจ่ายตามที่ทางร้านเนี่ยเรียกเก็บอย่างแน่นอน
1: แกคิดว่าไม่ถึงมันเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอ
0: 13ชั่วโมงนะพี่โอ้โหพวกปลาเนี้ยก็ต้องขวดแล้วเท่าไหร่ขวดแล้วเป็นร้อยอยู่แล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อู๋ถ้านั่งในร้านแล้วทำไมพี่แกไม่ซื้อไปกินที่ห้องเองอ่ะ
0: มันไม่ชิลมันไอไลท์พัทยาพี่มันต้องบาเบียมั้ยพัทยา
1: เออคือมันต้องได้บรรยากาศด้วยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: บรรยากาศด้
0: วยนะนั่งนานมาด้วย
1: แต่ว่าเวลาพี่จ่ายทำไมพี่จ่ายยากจ่ายเย็นจัง
0: โอ้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงบันทึกนะครับประจำวันเอาไว้ทางร้านก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยเอาบินมาตรวจสอบข้อที่จริงเดี๋ยวนัดสองฝ่ายมานะครับเจรจากันอีกรอบหนึ่งก็ให้ทางร้านกลับไปรวบรวมบินมานะครับว่าในวันนั้นวันเกิดเหตุเขาสั่งตามที่เขาว่าเนี่ยเท่าไหร่ยังไงกันแน
1: ่
0: โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับทางร้านก็มึนเลยเจอแบบนี้เข้าไปโอ้มันก็เยอะนะมันแต่จะให้เขาเก็บเงินก่อนมันก็มันไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะสมัยที่เราผมยังเที่ยวแบบว่าสถานบันเทิงนะพี่สมมติว่าเด็กเสิร์ฟเอามิกเซอร์เอาอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยนะเขาจะให้เราเซ็นเป็นลายเซ็นเรานะเพื่อเวลาบินมาเนี่ยมันจะได้ตกลงกันได้นึกออกไหมพี่สมมติน้ำแข็งหนึ่งโซดาหนึ่งโค้กหนึ่งเนี่ยมาถึงที่โต๊ะเขาก็จะให้เราเซ็นในใบเสร็จไว้ว่าเรารับของไว้จริงแล้วพอเดี๋ยวตอนเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีหลักฐานว่าเนี่ยที่คุณสั่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าคุณไม่สั่งไม่ได้ของไม่อะไรไม่ได้นะคุณเซ็นแล้วนะ
1: เออ
0: เขาอาจจะต้องเดี๋ยวนี้ยังอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้มาเสิร์ฟทีนึงก็ต้องเซ็นหน่อยครับเซ็นหน่อยครับเซ็นรับของหน่อยครับมองนี้ยังเซ็นอยู่หรือเปล่า
1: ก็ลืมบอกไปว่าน้องเนเน่เข้ารอบเน
0: า
1: ะท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนเน่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากกรรมการว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะไรประมาณนี้เนาะ
0: อเมริกาก็ทะเลนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็สามารถเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้วโอ้โหเนเน่นี่ออกมาปุ๊บก็บอกคุณพ่อว่าสำเร็จแล้วแล้วก็กอดกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมาก
0: เหมือนเพิ่งรับรางวัลเมื่อวานเลยนะพี่เหรอลูกกตัญญูงานวันแม่
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยน้องเนเน่
1: ก็ใช่ค่ะเนเน่เขาพอไปโชว์รอบนั้นปุ๊บก็บินกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะบินกลับไปอีกรอบนึง
0: ครับ
1: ค่ะตอนที่ฮาวี่พูดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแทนเลย

0: ภาคภูมิใจแทนเลยนะคะ
1: ผม
0: ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะหลายคนชอบนี่แหละความเป็นธรรมชาติของเนเน่หรือว่ารอบ
1: ครับผม
0: นะระดับนักดนตรีแบบโอ้มือกีตาร์ดีๆอะไรเงี้ยกีตาร์เก่งๆนะเขาบอกเขาชื่นชมมากเพราะว่าเด็กอายุแค่นี้สามารถทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้สมาธิในขั้นสูงมากนะเก่งจริง
1: เก่งเกินวัยไหมเก่งเกินวัย
0: เก่งเกินวัยใช่ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปผ่านเท่ารอบอันนี้8คนใช่ไหม
1: น่าจะนะพี่ถือไม่ได้ติดตาม
0: คน8คน
1: ยอมรับว่าไม่ได้ดูเลยฮะ
0: น้องคงแล้วก็นี่ก็ดูย้อนหลังเอาเพราะว่าคนเชื่อไหมว่าคนไทยตื่นเต้นมากกว่าคนอเมริกัน
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะคือพอเพจเขาโพสต์ปุ๊บที่นะจะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ทันทีแล้วก็จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะของคนไทยที่เข้าไปติดตามไปคอมเมนต์ไปเชียร์ในการนี้กันเออเหมือนเป็นปรากฏการณ์เอาสมมตินะถ้าเขาให้โหวตได้ทั่วโลกนะไม่ได้จำกัดสัญชาติเนาะเนเน่นี่ต้องแบบ
1: เป็นแชมป์อะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยได้แน่นอน
1: คร
0: ับ เป็นแชมป์แน่นอน
1: เจอพลังแฟนคลับเรานะ
0: ใช่สุดยอดจริงๆค่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้ค่ะที่ต้องติดตามก็เรื่องนี้แหละเรื่องรองพุ่มกับนะคะที่เดินตบบ้องหูแล้วก็เรื่องของนิดนึงเรื่องของเกี่ยวกับกรณีพกปืนนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการคุยกันว่าต่อไปนี้อาชีพไหนที่สามารถพกปืนได้บ้างนะเพราะว่าแน่นอนตำรวจอ่ะตำรวจทหารก็พกได้อยู่แล้วแต่ว่าบางอาชีพก็จำเป็นนะน้องดงอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของ DSI อย่างเงี้ยค่ะDSI ก็เป็นจริงๆเจ้าหน้าที่ DSI หลายคนหลายนายก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนนะอาจจะย้ายไปตั้งแต
1: ่
0: ตอนน
1: ั้
0: นเลยเนาะ
1: ครับ
0: ย้ายมาซึ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของ DSI เนี่ยก็บอกว่าตามระเบียบนั้นมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้แต่ต้องมีใบพกและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะเพราะว่าต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยมันเป็นระบบ2ชั้นเพื่อถามว่าพอมีนโยบายแบบนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุจพลรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าก็เดี๋ยวจะกำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีปืนทั้งในส่วนของปืนราชการในการเบิกจ่ายกับเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเหมือนกับเป็นรายๆไปนะคะใช่ก็ถามว่าอย่างตัวท่านรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่าอ่ะมีปืนหรือเปล่าจะจัดการยังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็มีวักมีนะปืนอ่ะแต่ไว้ที่บ้านเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายท่านบอกว่าท่านมีใบป.4เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาตัวเองไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่พกปืนออกนอกบ้านยิ่งมาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพกถามว่าในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนายกกำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนี่นะคะแบบไหนยังไงบอกว่าก็พูดชัดเจนในที่ประชุมครม.ด้วยซ้ำว่าแม้แต่ผู้ติดตามนักการเมืองผู้ติดตามรัฐมนตรีก็ไม่พกเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจด้วยนะคะบอกว่าผู้ติดตามอาจจะเป็นผู้ติดตามจริงหรือผู้ติดตามไม่จริงเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเชื่อว่าน่าจะมีการปฏิบัติจริงในช่วงเวลาวันเปิดสภาค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ต้องไม่พกติดตามแล้วพกปืนทำไมใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่นะเห็นเท่าที่รู้ก็คนติดตามอ่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีปืนนะครับติดตามสสอย่างเงี้ย
0: ในเมืองเนี่ยนะในกรุงเทพสสเมืองเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นในต่างจังหวัด

0: คิดว่า 90% ผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นพกนรง
1: ค์ครับ
0: เชื่อไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: คนขับรถนี่ไงงานนั้นคนขับรถเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับของนายกอบจ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะครับผม
0: เป็นสักเพลงเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยครับพี่
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulse up
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลย

0: วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าพี่ตำรวจช่วยหน่อย
1: เอาข้างคาวไปส่ง
0: อ่ะมันตกอยู่ที่พื้น
1: น่
0: ะมันบินไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันตกต้นไม้ลงมาอยู่ที่พื้นน่ะกลัวมันจะโดนรถผ่านไปผ่านมาทับทำยังไงก็ได้ช่วยหน่อย
1: ช่วยข้างคาวหน่อย
0: เคยแต่ช่วยจับโจรนะเคยแต่ช่วยไปเก็บผ้าให้ลุงกับป้าเที่ยวเคยเห็นนะยังไม่เคยช่วยค้างคาวมาก่อนเลยฮะตำรวจก็เลยเอาไงดีก็เลยประสานนะเห็นบอกว่าประสานไปหลายหน่วยงานนะจนสามารถหาสถานที่รับดูแลเจ้าค้างคาวตัวนี้ได
1: ้โอ
0: ้นะครับ
1: เจ็บน้อย
0: ก็ตำรวจว่าเจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะแต่อย่างน้อยแสดงให้เห็นแล้วว่ามีอะไรเด็กคนยังนึกถึงตำรวจนะใช่ไหมพี่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้งูเข้าบ้านใช่ไหมงูเข้าบ้านออกจากบ้านไป
0: แมวติดห้องเครื่อง
1: ให้อาหารหมาก็โทรหา191ให้ไปให้หน่อยรดน้ำต้นไม้อันนี้ข้างข่าวนะล่าสุดเนาะ
0: ไม่ช่วยข้างข่าวแล้วอ่ะนะครับ
1: ตัวเลือดตายหรือเปล่าไม่รู้ข้างข่าวนี่นะ
0: ก็เห็นว่าให้เอาไปปล่อยให้ตำรวจเลยบอกว่างั้นเอาไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วพาแกไปนะพาไปปล่อยไม่รู้ไปปล่อยไหนกันนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
2: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประพีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
1: ะ
2: แต่ตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิกรันต์นะฮะก็คือผู้อพยพจะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอ่ะถ้างั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะ
1: ก็ทอดลูกเลย
2: ก็ได้สัญชาติเลยอย่างเงี้ยก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2